0: เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ8ส่วนห้อยเวียดนามและนิวซีแลนด์สู่โซนนำวงเงินการค้า2โซนให้บรรลุ3ตื้อดอลลาร์จีนจะแก้ยาวเวลาการปฏิบัตินโยบายยกเว้นวีซ่าให้รัสเซียไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2027ต่อไปเสริญทันฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและของประชาชนให้สูงขึ้นและบืนตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแม่นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่ในโอกาสมีคำเห็นไขกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12ในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมส่วนกลางพรรคสายธงรุ่งศรีสุริเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศยกให้เห็นว่าพรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและเป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความต้องการอันทีบด่วนของประชาชนเฮา
2: พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเหนี่ยวห้องต้องการนำทิพย์ด่วนของป่าโซนเฮาการนำพาพัฒนาของภาคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบร่วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของป่าโซนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยุ่งกำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคทันสมัยขึ้นเรื่อยๆรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องประเทศไทยประเทศศาสตร์นับมือนับก้าวหนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
1: สายธงรุ่งศรีสุริมีคำเห็นตื่นว่าพรรคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องหับประกันความยืนยงนำใส่ทาแหงด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนกุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งหับประกันบ่ให้บกแห้ง
0: วันที่20พฤษภาคมนี้ท่านลิตาคัทธิญาห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและซี้นำการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบูรณารักษาส่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่20ระหว่างแขวงเวียงจันทน์หาหลวงพระบางโครงการนี้รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดผู้เดียวมีความยาวหลายกว่า68กิโลเมตรเส้นทางเริ่มแต่3แยกทาง13เหนือบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์หา3แยกบ้านปงดงเมืองนานแขวงหลวงพระบางการจัดตั้งปฏิบัติแมนยูในรูปแบบสัญญาผสมผสานแบบมอบเมาโดยอิงใส่ผลได้หับของเวียกและการเก็บค่าบริการผ่านทางสาธารณะโดยอิงตามหนังสือแจ้งการว่าด้วยการมอบสนามของแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเวียงจันทน์ลงวันที่13ตุลาคม2025จากการสังรวมความคืบหน้าของโครงการฮอดเดือนเมษาปีนี้เห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังหลุดคาดหมายที่วางไว้แต่โครงการยังมีจุดดีที่สำคัญคือได้เอาใจใส่ติดตามและซี้นำการก่อสร้างอยู่ภาคสนามอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้เวียกงานด้านผู้รับเหมาได้สุ่มทุนฮอนคนจากและบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าในการก่อสร้างอย่างเต็มที่ถึงว่าจะประเสริฐกับสิ่งท้าทายด้านราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสำหรับข้อโครงข้างและข้อยุ่งยากที่พบพ่อแม่สภาพการสัญจรที่มีรถหลายประเภทโดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และนักที่นำใส่เส้นทางสายนี้บวกใส่สภาพอากาศที่มีฝนฝอยเป็นบางครั้งเหตุให้การสัญจรและการก่อสร้างมีความลำบากโอกาสนี้บริษัทผู้รับเหมาได้มีข้อเสนอให้เจ้าของโครงการพิจารณาค้นคว้าคืนราคาหัวหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันพร้อมทางเสนอให้โครงการออกแจ้งการห้ามประชาชนเหตุให้หรือจูดปลาแคมทางห้ามวางท่อน้ำไว้หน้าทางภายหลังปูอย่างแล้วเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและหาประกันความยืนยงของเส้นทาง
1: นักลงทุนจันทร์วางคาดหมาย5ปีนับแต่2025-2030เศรษฐกิจต้องขยายตัวในระดับ8ส่วนห้อยและนี่โค้งประกอบเศรษฐกิจกลุ่มเอา3แขนงการหลักคือกสิกรรมให้ขยายตัวเฉลี่ยหลายกว่า4ส่วนห้อยอุตสาหกรรมและการค้าให้ขยายตัวหลายกว่า8ส่วนห้อยการบริการหลายกว่า3ส่วนห้อยท่านศิลภากรภูมะไซสีหัวหน้าห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีความเห็นในโอกาสของกองประชุมส่งเสริมการลงทุนด้านอุปกรณ์และการผลิตของแขวงหูหนานสู่อาเซียนปี2026จัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมดอนจันทร์พาเลทนครหลวงเวียงจันทน์ว่าเพื่อบรรลุคาดหมายที่วางไว้องค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้วาง9แผนงานใหญ่13โครงการใหญ่และ100กว่าโครงการเพื่อสุกยู่ให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ8ส่วนห้อย
3: ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาได้ถือมอบหมายจากรัฐบาลให้สุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ให้ขยายตัวอยู่ในระดับ 8% ซึ่งว่าเป็นตัวเลขที่สูงสมควรในนั้นคงประกอบเศรษฐกิจประกอบด้วย3แขนงการใหญ่อันที่หนึ่งเป็นแขนงกสิกรรมซึ่งว่าแขนงกสิกรรมนี้ตามคาดคะเนตามแผน5ปีจะมีความปี2030เฉลี่ยจะให้ขยายตัว 4.3% ต่อปีเนาะในด้านบวก 11.5% ของ GDP คะแนนอุตสาหกรรมและการค้านี้เนาะมันให้ขยายตัวอยู่ในระดับ 8.5% สมมุติว่าเอา 47.5% ของ GDP เนาะประมาณเพราะว่าคะแนนอุตสาหกรรมมันเป็นคะแนนไปแล้วที่เราโอกาสปกครองแล้วก็ลงจากพวกเราต้องเสริมเป็นสุขยูเนาะให้มีการดำเนินธุรกิจด้านนี้ให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเนาะและความต้องการทุนทั้งหมดเข้ามาพัฒนาอยู่ในคอนโดมิเนียมของเรามี 188,355.8 ตึกีและเพื่อบรรลุแผนดังกล่าวนี้เฉพาะอยู่ในคอนโดมิเนียมพวกเรามี9แห่งงานใหญ่13โครงการใหญ่ใน9แห่งงานนั้นกับ13โครงการใหญ่มีบรรดาโครงการใหญ่ร้อยกว่าโครงการเนาะที่จะมากระตุ้นในเศรษฐกิจมีการขยายตัวเป็น 10% ต่อปี
1: ท่านศิลภากรภูมะไซสีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการลงทุนของจีนอยู่ลาวมีทั้งหมด 3,406 หัวหน่วยในนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี 2,580 หัวหน่วยเดินกับโมเมนต์แขนงการอุตสาหกรรมการค้าการบริการโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจกลุ่มลมไซเศรษฐาเป็นการลงทุนรวมภาคธุรกิจจีน 75 ส่วนห้อยและนครหลวงเวียงจันทน์ 25 ส่วนห้อยการลงทุนส่วนใหญ่แม่นนักธุรกิจจากแขวงหูหนาน
0: จากแหล่งข่าวแขวงคำมวลให้ฮู้ว่าพิธีปาฐกถาหวนคืนวีรกรรมต้นขูกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำและแนวเล้าหักซาดครบรอบ66ปีวันที่24พฤษภาคม1960หา24พฤษภาคม2006และวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสนที่ทงไห่หินแขวงเสียงควางครบรอบ67ปี18พฤษภาคม1959หา18พฤษภาคม2006จัดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานสมใจพานิจันทร์รองเลขาคณะบริหารงานผักแขวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดและเวียกผักพนักงานพร้อมด้วยพนักงานการนำลักแรงแผนกการส่งกำลังประกอบอาวุธและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมการปาฐกถาส่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทานนวลตาแก้วนวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์แขวงคำมวลซึ่งได้ยกให้เห็นถึงวีรกรรมการต้นขูกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำและแนวเล้าหักซาดออกจากขุกพลเค็งไปสู่เขตที่มั่นปฏิบัติอย่างปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความสามัคคีความจงรักภักดีและน้ำใจหักซาดอันแห่งกล้าของบรรดาผู้นำและกำลังปฏิบัติลาวทางแสดงให้เห็นถึงการนำพาอันสลัดซองไซของประธานไก่สอนพรมวิหารผู้นำทีแสนเข้าหลบหักของปวงสุลาวทางซาดซึ่งเป็นบทเรียนอันสำคัญอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ให้แก่คนหุ่นลังในการสืบทอดแนวคิดปฏิบัติความหักซาดและความเสียสละเพื่อประเทศชาติพร้อมกันนั้นยังได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้ออันพิลาอาหารของกองพันที่2วีรชนในการพาวงปิดล้อมของศัตรูอยู่ทงไห่หินแขวงเสียงควาง เป็นศาสนาอันยิ่งใหญ่ของกองทัพและขบวนการปฏิบัติลาวภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคโอกาสเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่และเสริมเสริมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงคำมวนสมัยที่6ทางนี้ก็เพื่อเพิ่มทวีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วแขวงกำแน่นเนื้อในมติดังกล่าวและนำไปพันขยายให้เป็นแผนงานโครงการเพื่อนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิผล
1: กรมตำรวจจราจรได้ลงโฆษณาเผยแพร่กฎจราจรในวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากประสักนครหลวงเวียงจันทน์นำพาโดยท่านสมพรกุลนุวงศ์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจจราจรมีท่านคำมณีหลวงอาภัยห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากประสักพร้อมด้วยครูอาจารย์และน้องนักเรียนเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านพันโทไมซุกสออินไซห้องหัวหน้าแผนกโฆษณาได้ยกให้เห็นสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุการลงละเมิดกฎจราจรสถิติการเกิดอุบัติเหตุการจอดรถซ้ายและจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งเรียกร้องให้น้องนักเรียนเอาใจใส่เข้มงวดปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรอย่างเคร่งครัดเป็นต้นให้ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณป้ายห้ามต่างๆขับขี่รถด้วยความระมัดระวังใส่หมวกกันกระทบทุกข้างเมื่อขับขี่รถจักรและอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจบ่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายหลังรับฟังการเผยแพร่ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการใช้รถใช้ถนนเพื่อหาวิธีช่วยกันลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนแบบโกงไปโกงมาพร้อมทั้งจัดกิจกรรมถามตอบเพื่อรับเอาหมวกกันกระทบอย่างเป็นขบวนฟูดฟื้น
0: ปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ52ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ26ปีซึ่งจะเน้นใส่จัด3กิจกรรมหลักเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อสร้างกระบวนการให้ฟื้นฟูท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้บรรลุตามตัวเลขแผนการประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้การกะเกียมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาที่จะมาถึงให้เป็นขบวนฟื้นฟูและประสบผลสำเร็จติดพันกับการปลูกที่สำเนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธเยาวชนอนุชนหุ้นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กาเกียมเบี้ยไม้ได้หลายกว่า4ล้านเบี้ยเพื่อแจกย้ายให้ถูกภาคส่วนพร้อมทางได้กำหนด3กิจกรรมหลักเพื่อพุกระดมทั่วปวงชนให้มีส่วนร่วมเป็นขบวนการฟื้นฟูโดยเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในทั่วแขวงสำหรับปีนี้ทั่วแขวงมีแผนสู่ซนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถเกี่ยมเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 4,231,416 เบี้ยรวมมีไม้อุตสาหกรรมไม้กินมากกาแฟมาคาเดเมียและอื่นเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนปีนี้แขวงได้กำหนดเอาบริเวณแคมป์ทาน้ำเซกองบ้านเซกองเมืองสามัคคีไซเป็นจุดจัดพิธีทั้งการโดยจะปลูกไม้ยางจำนวน313ต้นนอกนี้ยังได้มอบหมายให้5เมืองนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกให้เป็นขบวนการอยู่ตามแต่ละท้องถิ่นของตนสำหรับกิจกรรมการสร้างขบวนการออกแห่งงานเก็บขี้เหงื่ออยู่จุดสำคัญต่างๆของเทศบาลเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพรการนำไส้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันหยุดทำลายป่าไม้จุดป่าแบบซาซายเพื่อฟื้นฟูดินต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วม ภายในกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้สมทบกับองค์การปกครองทุกขั้นปลุกระดมพนักงานทหารตำรวจและประชาชนจะร่วมกันออกแรงงานรวมในวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่ออนามัยและเก็บขี้เหงื่อตามสำนักงานห้องการสถานที่สาธารณะและบ้านซองต่างๆโดยเฉพาะในเทศบาลเมืองสามัคคีไซเพื่อสร้างความสะอาดจบงามให้แก่ตัวเมืองส่วนกิจกรรมถามตอบความฮู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใจลึกซึ้งถึงความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมฮู้จักวิธีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมท่านกงใจศิดาวงศ์ได้เรียกร้องมายังประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตตปือให้ร่วมมือกันเนื่องจากการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมบ่แม่นหน้าที่ของแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเพียงผู้เดียวแต่เป็นการลงทุนระยะยาวของทุกคนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญแม่นต้องได้เน้นใส่คุณภาพปลูกแล้วต้องบูรณะรักษาให้อยู่รอดเติบใหญ่และขอให้ทุกคนหันเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามที่สีเขียวและเย็นยง
1: การทันเน่นความสมัคคีปองดองระหว่างประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศเป็นเรื่องงานสำคัญต้นต่อที่พรรคและรัฐบาลก็คือขณะนำในรอสั่งชาติแต่ละขั้นได้เอาใจใส่เป็นพิเศษแนใส่หัดแน่นความสมัคคีหักแพงเปิดโอกาสให้คนชนชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้อวยหน้ากับคืนมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนในโอกาสเดินทางมาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่อยู่นักลงจันทร์ท่านแซมเรียจุนคนชนชาติลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นคณะกรรมการในรสั่งชาติได้แสดงความรู้สึกดีใจที่สุดที่พรรคและรัฐบาลลาวให้ความสำคัญเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรัฐสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ถือเป็นโอกาสที่ดีได้กลับมาเห็นมันเกิดเมืองนอนได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้าภายใต้การพาของพรรค
4: ว่าความรู้สึกเป็นกรรมการในรู้สึกดีอกดีใจแม่นว่าจะได้เฮ็ดผลหรือบ่ได้อันนั้นเป็นเรื่องนึงเรื่องสิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าทุกๆคนทั้งเจ้านายและทั้งประชาชนเฮาท่านยังยามที่สุดเนาะท่านยังยามที่สุดข้าพเจ้าเห็นว่าทุกตัวอย่างที่เห็นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆนะเฮาก็มาฟังความเสนอทางนี้เนาะแล้วเฮาไปเฮาก็พยายามอธิบายให้ประชาชนฟังว่าประเทศเฮาถึงแม้ว่าเฮาจะหนีจากประเทศนี้ไปแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเฮายังเป็นเฮาเกิดอยู่ประเทศนี้เขายังเป็นประชาชนประเทศนี้ให้ช่องหาวิธีทางกลับมาพัฒนาลูกหลานเฮาให้มีความก้าวหน้าเจริญ
1: ท่านแชมเรียจุนคนเชื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเกิดอยู่เมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวงออกจากประเทศลาวไปแต่ปี1975กลับมาเยี่ยมยามลาวข้างทวีตในปี1991หลังจากนั้นได้กลับมาเยี่ยมยามลาวเรื่อยๆปัจจุบันได้ดำรงชีวิตอยู่บ้านดอนนูนเมืองแซธานีนครหลวงเวียงจันทน
0: ์ท่านคำสิงห์มณีจันทร์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและท่านเกียงซักปรักษาทองหัวหน้าสาขาแขวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกบริหารสั่งรวมคณะแผนกเทคนิคคุ้มครองระบบไฟฟ้าคณะห้องการอมข้างสาขาแขวงเวียงจันทน์ได้ลงเคลื่อนไหวและซี่นำเวียกงานหอบด้านอยู่ห้องการไฟฟ้าเมืองโพนฮงห้องการไฟฟ้าเมืองเวียงคำสถานีโพนสูงสถานีไฟฟ้าทาราดและสถานีไฟฟ้าแสงสว่างที่ขึ้นกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์ในวันที่19พฤษภาคมนี้การลงสุกยุคครั้งนี้ได้หาฟังการรายงานสภาพข้อยุ่งยากสภาพปัญหาสิ่งท้าทายและข้อเสนอต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสู่โซน7ตัว4วัดในระยะผ่านมานอกนั้นยังได้เผยแพร่เวียกงานปฏิรูปโดยเฉพาะ2หน้าที่การเมือง4ปฏิรูป7ตัว4วัดเพื่อลุลวงให้พนักงานกรรมกรในขอบเขตห้องการไฟฟ้าเมืองและสถานีไฟฟ้าเข้าใจอย่างทั่วถึงหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางได้ให้เกียรติอบรมและมีที่ซีนำอย่างใกล้ชิด ให้คณะห้องการไฟฟ้าเมืองพลหงห้องการไฟฟ้าเมืองเวียงคำสถานีไฟฟ้าพ้นสูงสถานีไฟฟ้าทาราดและสถานีไฟฟ้าแสงสว่างสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ7ตัวสีบัตรที่คันเทิงมอบหมายให้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะยกระดับการบริการลูกค้าหับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาให้ว่องไวสุภาพและประทับใจรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเอาใจใส่ลงกวดกาและบริบทรักษาแล้วสายส่งไฟฟ้าอย่างเป็นปกติเพื่อลดพรปัญหาไฟตกไฟมอดให้หน่อยที่สุดต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นได้ตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง19หา18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาที่นครหนองเวียงจันทน์ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสำหรับแขวงเชษสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา23องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่3พฤษภาคมนี้อยู่ในหลวงฮานอยท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อุรมทางโทรศัพท์กับท่านคริสโตเฟอร์ลูซอนนายกรัฐมนตรีนูเวนเซลังสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพสืบต่อสุขยู่การทำงานด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่ส่วนนำวงเงินการค้า2ส่วนให้บรรลุเป้าหมาย3ตื้อดอลลาร์สร้างความสะดวกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีฐานแห่งของแต่ละประเทศได้เข้าถึงตลาดของกันและกันหลายกว่าเก่านายกรัฐมนตรี2ประเทศเทนดีเพิ่มทวีการร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการหันเปลี่ยนพลังงานสุขยู่ภาคกิจกรรมปล่อยไอผิดเงินแก้วต่ำและพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นใหม่เส้นพลังงานลมและไฟฟ้าแสงตะเวนนายกรัฐมนตรี2ประเทศประกาศได้ตีราคาสูงการโอ้ล้มสนทนาและการร่วมมือสากลและเข้าหลบกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงอยู่ภาคพื้น
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในเวลาตอบคำถามนักข่าวอยู่กองประชุมแถลงข่าวจัดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนี้ท่านกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การไปมหาสู่ระหว่างประชาชนจีนรัสเซียจีนตกลงแก่ยาวเวลาปฏิบัตินโยบายยกเว้นวีซ่าต่อรัสเซียไปฮอดวันที่31ธันวาคมปี2007ชาวรัสเซียที่ถือหนังสือผ่านแดนธรรมดา ที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเยี่ยมยามญาติพี่น้องแลกเปลี่ยนและผ่านแดนจีนไปประเทศที่3ที่พักเซาอยู่จีนบ่เกิน30วันแม่นสามารถเข้าเมืองจีนได้โดยยกเว้นวีซ่าวันที่20พฤษภาคมนี้ท่านดิมิทรีเปสโคฟโคโซกประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าสำหรับรัสเซียจะแก่ยาวเวลายกเว้นวีซ่าให้พลเมืองจีนเช่นเดียวกัน
1: ตามข่าวตามที่รายงานในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าบริงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าการก่อสร้างอาคารใหม่ควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วสุทธิเป็นศูนย์เนื่องจากว่าคะแนนการก่อสร้างเป็นสาเหตุของการปล่อยไอพิษคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกถึง37ส่วนห้อยซึ่งหลายที่สุดเมื่อเทียบกับคะแนนการอื่นๆบทรายงานสถานการณ์อาคารและการก่อสร้างทั่วโลกฉบับที่10ประจำปี2025-2026ซึ่งเผยแพร่โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติหรือ UNEP และพันธมิตรอาคารและการก่อสร้างโลกหรือว่า Global ABC ยังคงให้เล็งการลดพรการปล่อยคาร์บอนในคะแนนการนี้เพื่อลดพรวิกฤตการสภาพดินฟ้าอากาศและปกป้องชุมชนจากความผันผวนของราคาพลังงานบริงานดังกล่าวได้ประเมินแขนงการก่อสร้างผ่านหลายตัวซีวัดสำคัญเส้นนโยบายการเงินเทคโนโลยีและการลงทุนที่สอดคล้องกับความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยไอพิษเงินแก้วสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ท่ามกลางวิกฤตการที่อยู่อาศัยและพลังงานทั่วโลกท่านอิงเกอร์แอนเดอร์เซนผู้อำนวยการบริหารโครงการ UNEP กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆมีโอกาสที่สำคัญในการสุกยู่การก่อสร้างที่มีการปล่อยผิดเป็นศูนย์ผ่านนโยบายระเบียบการและการลงทุนที่ดีขึ้นย้อนว่าอาคารที่หนึ่งของโลกยังบ่ทันได้ถูกสร้างขึ้นหรือปรับปรุงใหม่ภายในปี2050ท่านยังซี่เห็นว่าคะแนนการก่อสร้างใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบที่สกัดออกมาเกือบครึ่งนึงของโลกบทรายงานระบุถึงว่าภาคส่วนอาคารและการก่อสร้างรวมเอา 11-13 ส่วนห้อยของ GDP ทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ9ส่วนห้อยของกำลังแรงงานทั่วโลกซึ่งรวมเอาการก่อสร้างการปรับปรุงการหื้อถอนและเวียกงานวิศวกรรมโยธา
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
7: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
10: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
9: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
10: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
9: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
10: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
9: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
10: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
9: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
10: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
9: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
10: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
9: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
10: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
11: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
12: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
13: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใช้อีกใด
12: แม่นซั่นบ
13: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
12: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเขาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
13: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
14: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
15: ์เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ยุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของเดือน7ขึ้น6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายทางรัฐการสำหรับอาทิตย์นี้นั่นก็คือวันศุกร์วันที่22พฤษภาคม2026ท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าครึ้มเพราะว่ามื้อแรงวานนี้ก็มีฝนตกลงมาและเมื่อคืนนี้ก็มีบางโอกาสก็ตกค่อยแล้วก็เฮ็ดให้อากาศเย็นสบายจนตลอดคืนจนฮอดตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆแต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงหรือว่าเขตซานเมืองหรือว่าจุบังของเมืองบางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะมีฝนตกลงมาสภาพดินฟ้าก็อาจจะแตกต่างกันออกไปฉะนั้นสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเฮ็ดให้แผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบุกทะลุสี่ด้านนั่นก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในบุกทะลุทางการทรัพยากรธรรมนุมัตทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาประกอบส่วนกันในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างผลงานไว้คำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญมาพบวันนี้วันที่22ส่วนวันที่24ของเดือนพฤษภาคมคงกับมื้อวันอาทิตย์นี้จะเป็นมื้อครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำและนอกจากนั้นจะครบรอบ67ปีวันผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทุ่งหายเหินแขวงเสียงขวางท่าฝันกระดบนะจะมีอายุครบรอบ67ปีส่วนว่าวันแหกคุกยังมหัศจรรย์หรือว่าของบรรดาท่านผู้นำในราชสังสารนั้นก็ครบรอบ66ปีและเคียงคู่กันนั้นพอตะก้าวเข้าสู่ในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้พร้อมบ่ฮอดมื้อนี้วันที่22ของเดือนพฤษภาแล้วก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนานี้ปัจจุบันนี้ฟ้าฝนสุนทาสืบต่อตกลงมาอากาศซุ่มซื่นหมอสวมแก้กับการนำเบี้ยไม้ไปปลูกตระจุดตระบอนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ครบรอบ46ปีและนอกจากนั้นวันเด็กน้อยสากลก็จะมีอายุครบรอบ102ปีวันที่5ของเดือนมิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลก26มิถุนาวันต้านยาเสพติด18มิถุนาครบรอบ61ปีวันแพทย์ลาว30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อันนั้นล้วนแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญที่ปวงสลองของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคจะต้องได้ออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการยังคู่กันนั้นเกี่ยวกับเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเฉพาะกับเวียกงานก้าวเข้าสู่การผลิตข้าวนาปีหลายบ้านหลายที่ก็มีการตกกะไถหุดไถคนไว้แล้วเพราะฤดูการปักดำก็ต้องปักดำให้ท่วงทันกับฤดูการ10ต้นล่า20ต้นล่าบัวท่อ5ต้นหัวปีขาดให้แหลกแหกหัวปีนามีฝุ่นคุณขั้นสูงได้เท่าไหร่เหลือเล่าอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนบุหารของพวกเขาได้แต่ว่าไว้แต่พวกเขานำมานำแท้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นเหตุยังได้เห็นมากเห็นผลเกี่ยวกับการผลิตและเวียกการเพิ่มผลผลิตผลเวียกการปลูกฝังเวียกการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำเพียนเวียกาเวียกการดันต่างๆก็เลยได้เป็นเวียกการที่ดุมันของปวงสลอของพวกเขาตื่นเลือกลูกเสาไปเหยียบมามาเหยียบเขียดที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังก็คือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นแล้วว่าวันที่24ของเดือนพฤษภาจะเป็นมือครบรอบ66ปีวันแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำฉะนั้นหลายกรมกองหลายกระทรวง
ก็เรียกแล้วแต่ได้จัดตั้งปาฐกถา2วันประวัติศาสตร์นั่นก็คือวันวีรกรรมตนคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำของพรรคและในราวสร้างชาติครบรอบ66ปี24พฤษภาคม2026และวันพระวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทุ่งหายเหงแกงเสียงขวงครบรอบ67ปี18พฤษภาคม2026เพื่อให้พนักงานรัฐกรการนำรักแรงบรรดาแผนกการกำลังประกอบอาวุธปกสปกสพนักงานรัฐกรในซึมๆวันสำคัญประวัติศาสตร์โดยเฉพาะแม่นหวนคืนเห็นวีรกรรมตนคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำพรรคและในราฮักษาดและออกจากคุกพลเคียงไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติอย่างปลอดภัยอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นครับฟังเพียงจากรายการท่าฟ้าเดกรบมอบมาหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถรับฟังว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดทางระบบโทรคมให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังหรือว่าที่ท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่ทางรายการกำลังได้สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นโดยเข้าไปที่ Facebook ก็ได้เรดิโอนาซอนาลาวทำฝันกระดบนะฮะและท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอยู่ตระเข็ดแขวงอยู่ตระทงทินสภาพเส้นทางได้ไปมาหาสู้การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเป็นใดๆอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่นการประกอบความคิดความเห็นในรายการที่ทางรายการกำลังจัดรายการสดๆรายงานสภาพบินฟ้าอากาศรายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสปอร์ตแล้วก็ทั่วปวงสลักกับพวกเขาออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อเป็นการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกงเขตเวียกงานเพื่อสู้ส่วนเหตุแผนบุคทรุสี่ด้านบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน

่านมาภายใต้การเป็นประธานของท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศบรรดาสหายศูนย์กลางที่ได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุมใส่คนคว้าและประกอบคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศฟุดเฟือนมีในลึกซึ้งแบบกงไปกงมาต่อการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางเพื่อเมียการจุดสุมใน6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณเงินตราในระยะ6เดือนต้นปี2026และต่อการสรุปเมียการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเมียการ3สร้างก็คือกระทั่งรายการได้นำเสนอไปคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน้ายุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน้าเข้มแข็งของบ้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาท่านผู้ฟังครับพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาสหายส่วนกลางยังได้มีความเห็นและเป็นเอกภาพพับพองเอาด้านหลักการต่อห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่และห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยการตานสกัดการป้องกันแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการย่อท้อและการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและในสังคมโดยได้มอบให้คณะผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงใหม่ให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไปในโอกาสดังกล่าวนี้เลขาธิการใหญ่ท่านธงรุณศรีสุริตก็ได้มีคำเห็นซีนำเน้นนักเติมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเช่นว่ากรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคสืบต่อซีนำติดตามซุกยิ้วบรรดากระทรวงองค์การนครหลวงและแขวงในการผันขยายและการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งในนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางวางออกให้เทศตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อซีนำให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นเก่าๆเป็นต้นแม่นปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินรับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการรองรับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพและอัตราแลกเปลี่ยนสูมใส่แก้ไขปรากฏการย่อท้อในสังคมเป็นต้นปัญหาเรื่องยาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและแก้ไขให้ตกไปปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปุ้นจี้สิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นก็แม่นสืบต่อซีนำการปรับปรุงกลไกแบบแผนเฮปเปียกงจักคณะผิดชอบเรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่เรียกงานตัวจริงเอาใจใส่ปรับปรุงระบบการเมืองการคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้นให้มีความนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะกับยุคขั้นหักฐานต้องรับประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐและองค์การปกครองต้องบริการรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นมีความโรงเรียนและมีความว่องไวทันสภาพการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อซีนำการค้นคว้าเสนอเวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เปลี่ยนวาระแห่งชาติเสนอต่อสภาแห่งชาติทับห้องเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติโดยไวสืบต่อซีนำการกาเกียมดำเนินกองประชุมของเวียกงานองค์การพรรคขั้นศูนย์กลางจำนวนหนึ่งให้สำเร็จตามแผนซีนำการค้นคว้ากาเกียมเนื้อในบรรดามติของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคในเดือนสิงหาคม2026ที่จะมาถึงนี้กรมการเมืองซีนำเวียกงานฮอบด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและสืบต่อซีนำกาเกียมและดำเนินกองประชุมศูนย์กลางครั้งที่4สมัยที่2ทัศสมัยที่12ในท้ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประจำปี2016โดยลงเลิกตีราคาความรับผิดชอบการเมืองได้หมากผลตัวจริงในการซีนำเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบท่านเลขาธิการใหญ่ได้เน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ว่าบรรดาหัวข้อนำมาปรึกษาหารือและรับรองเอานี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกับอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกปฏิบัติแม่นมติที่แน่ใส่ปรับเปลี่ยนแปลงความเข้มงวดวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดการติดตามของสภาการสร้างกำลังแห่งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนการปฏิบัติการตกลงและมติของกองประชุมครั้งที่3แม้นเป็นแกนสารของการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนท้ายท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคพร้อมผลักกันเสื้อสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกเบือนสู้ซนสุ่มสติปัญญาเครื่องแห่งทั้งหมดเข้าในการนำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค

มติกองประชุมศูนย์กลางในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว้เวลาในเรื่องการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของแขวงสารวันเปิ้นว่าซื่อมวลชนติดตามข่าวอยู่เด้อท่านสอบแห่งกำฮักขอขอบใจอย่างสูงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันที่แจ้งผลการรับฟังอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังจากเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าบดคึมและอันนี้สถานีกระจายเสียงของแขวงสารวันเพิ่นว่าอยู่ทางเทศบาลเมืองสารวันมีแดดออกตั้งแต่เช้าเด้อจันทร์สดแผ่กำฮักขอบใจยังสูงที่ทางคตคงแขวงสารวันแจ้งผลการรับฟังไปอันนี้จากปานทองอยู่ทางเสียงขวงฝนตกตลอดคืนอากาศเย็นสบายสบายจ้อยจันทพิมพ์เมืองท่าแตงแขวงเสกองก็กำลังรับฟังรายการในยุบการเพิ่มพูนผลิตผลเห็นว่าคืบหน้าอันนี้จากสุริโยบ้านอาหังเมืองท่าแตงฝนบดตกหลายมื้อแล้วและในสันติบุญโฮมศรีตนมาฟังรายการนี้อยู่ทางอัตปือเป็นประจำขอบใจรายการนี้ที่มีผลประโยชน์หลายต่อสังคมและกับบุญปันรับฟังอยู่เด้ออยู่ทางเสียงแจ้งดีคำไรวิไลวงอันนี้จากบัวสุขไสสมผุยติดตามปกติจากทางสำเหนือสภาพอากาศมื้อนี้แจ้มแจ้งดีคำไรวิไลวงนี่ทหารเมืองเวียงคำรับฟังตลอดฝนตกทุกมื้อเลยอันนี้จากอัมพรเป็นมาติดตามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เสียงแจ้งดีขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นถึงเวลา8โมงขณะนี้ 7:55 นาทีให้ท่านได้ฟังกมลคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสนิทในสร้างกมลคมเสียงสอบแผงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความปราศุขสุขดีสุขสนสว่างจงเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: เสริญเที่ยวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Projectแล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด
2: ้อโอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
2: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
4: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
7: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
6: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้น ในระยะ2-3 ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพร่พันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
8: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
6: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
7: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
8: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
9: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: มีตุน
1: ผ
0: ู้บอบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขับขี่พาหนะบ่ควรประมาทถ้าพลาดพังอาจลังเลือดและน้ำตา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมีรายการกินฮอดคิดถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยกลับมาทักทายสบายดีกับมิตรรายการอีกเช่นเคยวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ท่านผู้ฟัง 8:00 น. หา 9:00 น. อยู่กับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาเนาะนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการขับขี่ให้มีความปลอดภัยตามท้องถนนนี้ให้ทุกท่านได้รับฟัง
1: แม่นแล้วมีรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่ในตอนนี้เนาะบางคนนี่ก็ยังขับขี่รถอยู
0: ่
1: เดินทางนำไส้ยานพาหนะขับรถไปน้ำหาฟังวิทยุไปพร้อมทำการสายฝนได้มือนี้คนใดที่ว่าเดินทางก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเด้อทางทางสินทางมือ สินทางเปียกแน
0: ่
1: สำคัญผู้ที่ขับขี่รถนี่ก็ต้องรักษาระยะห่างให้มันได
0: ้
1: คอยไปคอยมาเนาะจุดใดที่ว่ามีระบบไฟอำนาจก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจเด้อย่าลวงเด
0: ้อ
1: ขับขี่รถบางคนนี่โอ้ทางจุดใดที่ว่าบ่มีเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำอยู่หั่นนะแนมซ้ายแนมขวานี่ก็เป็น
0: บ่เห็นแล้วก็ไปแล้วเนาะแต่ว่าไปแล้วมันขมะนี่ก็โอกาสต่ำกันก็สูงซะแล้วมันก็เป็นการผิดระเบียบเรื่องการจราจรเนาะไฟอำนาจมีไว้ให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยทุกคนได้ไปคือกัน
1: ก
0: ็สู้ใจฮ้อนหลายท่านผู้ฟังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮานอกจาก 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วท่านยังสามารถที่จะเบิ่งผ่านเพจของพวกเขาเนาะลาวเนชั่นแนลเรดิโอได้นอกจากนี้ก็ยังติดตามฟังทางเว็บไซต์เนาะwww.lnr.org.la นั่นจ้ะพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปRadio Garden เนาะเอาฟังได้เพราะว่าตอนไอ้ซักอยู่ปักกิ่งก็ฟังรายการครับพี่ปลอดภัยทีมงานพวกเขาจัดทุกมื้อนั่นจ้ะก่อนเข้าเวียกเข้างานฟังผ่าน Radio Garden ได้อย่างสะดวกสบายเด้อท่านผู้ฟัง
1: เจ้าถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังสะดวกสบายผู้ใดที่ว่านําใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้ารับฟังเว็บไซต์ได้หรือว่าผู้ใดที่ว่าอยากรับฟังเห็นภาพไปนําก็สามารถเข้ารับฟังรับชมผ่านทางเพจของลาว National Radio แล้วก็แชร์ส่งต่อออกไปผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยนะเน
0: า
1: ะมีรายการท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมก็สามารถประกอบคําคิดคําเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เนาะ
0: แม่นละ
1: ว่าสะดวกอีก1ช่องทางบางคนนี่ก็อยากเขียนเป็นข้อความส่วนตัวได
0: ้
1: ก็ทักเข้ามาทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยบางคนนี่ก็ได้นําใช้สินทางหลายจุดหลายสินทางอยากแลกเปลี่ยนอยากฝากคําถามไปหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถเขียนข้อความมาได้เนาะแล้วก็ส่งเนื้อในให้ละเอียดว่าเหตุที่ใสบ้านใดเมืองใดเพื่อว่าเราจะได้สื่อไปหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องถ้าว่าปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเราก็นำมาแจ้งตอบให้มิตรรายการได้รับผู้นำกันหรือว่ายังมีป
0: ั
1: ญหาใดที่ยังค้างคาอยู่ยังบ่ได้รับการแก้ไขก็สามารถแจ้งเข้ามาทางรายการพวกเราได้ตื่น
0: เจ้าถูกแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็อยากเป็นนักข่าวเนาะถึงบ่แม่นมืออาชีพแต่ก็อยากได้โพสคลิปโพสเสียงโพสเนื้อในต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจให้กับผู้เบิ่งแน่ส่องมาก็ได้กล่าวได้เตือนว่าเส้นทางปัจจุบันนี้ในจุดนั้นเวลานี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถแออัดไปบ่ได้แบบสินะหลายคนก็โพสต์มาแต่ว่าก็มีแต่ส่วนหลายก็เห็นแต่ว่าค่อยไปค่อยมาเด้อขอให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยแต่บุกมันเกิดอยู่ใส่เวลาใดตอนใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดก็บ่ฮู้อันนี้ก็ขอให้ส่งอันลงรายละเอียดตื้มเนาะถ้าว่าถึงว่าบ่แม่นนักข่าวมืออาชีพแต่ว่าเฮาก็ยังน้อยก็เป็นห่วงสังคมเนาะให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซั่นซะมื้อนี้พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์หลายภาคส่วนด้วยกันเนาะในท้ายสัปดาห์แดหลายคนก็ให้ขอคิดมาแล้วก็อยากให้ทางพวกเขาติดต่อหาเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงบริคำไซเพราะว่าล่าสุดมันมีเกิดอุบัติเหตุในสองมื้อหลังเนาะในค่ำคืนของวันที่สาวคือมื้อวันพุธเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงบริคำไซอยู่ทางเมืองปากสันแข่งบริคำไซเวลา 22:30 นาทีซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถใหญ่ต่ำกับรถเมล์แล้วมาต่ำกับรถบรรทุกที่เขตบ้านรักห่าเมืองปากสันแข่งบริคำไซนี้ดังสั้นว่าพวกเขาจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนตอบมาแล้วบอกมาเพื่อจะให้สัมภาษณ
1: ์แม่นๆๆเพื่อนจะเข้าความรายการเนาะทางก็คือทางพันโทสุริจันทร์ศิลาดมใจของแผนกจราจรทางแขวงบริคำไซมันก็จะมาเว้าข้อมูลที่ว่าได้ลงเหตุตัวจริง
0: จักหน่อยเนาะพวกเราจะติดต่อให้ทีมงานติดต่อหาอันนี้ก็เป็นเหตุที่บ่เพิ่งปรารถนาแหละเนาะแต่ว่ามันสาเหตุมันมาจากใส่เรื่องใด เฮาจะรับรู้นํากันระยะต่อไปเฮาจะมีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงบริคําไซเนาะเป็นเหตุการณ์ที่บ่พึงปรารถนาท่านผู้ฟังและมีมีรายการได้ก็ได้ส่งรูปภาพเข้ามาว่ามีรถป้ายลัดเฮานี่แหละเนาะเฮ็ดจังได๋นี่อันทั้ง2คันแล่นขี่เซ้ออยู่เส้นทาง BRT แล้วเขาใส่ข้อความว่าลัดนําพาเฮ็ดว่าซั่นอ้าวมันคือว่าแนวนั้นเนาะอันนี้อายเขาได้เนาะบ่ควรท่านซะผู้ใดที่ครับรถป้ายสีฟ้านี่นะน่ะควรจะเป็นแบบเป็นอย่างหลายกว่านี
1: ้
0: อันนี้ก็บ่แม่นว่าที่รถกวดเพียงเนาะผู้เอาใจใส่ก็เอาใจใส่เนาะแต่ว่าผู้ขาดสติบ่หรือว่าตั้งเจตนาแนวใดนี่ก็ขอให้เบิ่งคือเนาะเห็นฮอดเลขป้ายทะเบียนผู้ใดเนาะมีนี่มีรถกระบะแน่มีรถนี่นี่แลนด์ครูเซอร์แน่นี่ป้าโถป้ายก็งามๆพอขี่เข้าทาง BRT เขาจนใส่แคปชั่นว่าลัดนำพาเฮ็ดแนวนี้เขาประชาชนก็เฮ็ดนำสินะ
1: เป็นแบบอย่างน
0: ี่
1: เน
0: า
1: ะ
0: เป็นบ่ควรที่จะมีแบบนี้เกิดขึ้นเน
1: า
0: ะก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายซะสิเห็นแบบนี้นะ
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เพราะว่าเส้นทางโดยเฉพาะก็คือรถเมย์ BRT ก็คือฮู้น้ํากันเนาะเส้นทาง BRT นี่ก็คือแล่นได้แต่เฉพาะรถเมย์แต่ว่าก็ยังให้ทุกคนนี่แหละตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ํากัน
0: เจ้า
1: อดีศักดิ์สําคัญก็คือน้ําใช้สินทางปกติเนาะเพื่อความปลอดภัย
0: เอาตอนนี้ทีมงานพวกเราติดต่อหาพันโทสุริจันทร์ศรีลาดวงใจเนาะห้องแผนกจราจรแขวงบริคําสายอยู่ในสายนํารายการขับขี่ปลอดภัยแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: เจ้าขอบใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะก็อยากให้ท่านเว้าเรื่องสภาพการจราจรอยู่ทั้งแขวงบริคําสายก่อนเนาะก่อนเฮาจะเข้าเรื่องราวต่างๆที่พวกเราได้นัดล้มกันในมื้อนี้ทางแขวงบริคําไซเป็นแนวใดนอกการจราจรนี่สะดวกสบายอยู่บ่หรือว่ามีความยุ่งยากจุดใดบ่อนใดในวงเข้าล่าเข้าการแบบสิท่าน
2: เจ้าว่าทางแขวงบริคําไซเฮาครับสภาพการสัญจรปัจจุบันและคือว่าผู้มีพวกแก่ที่ว่าสัญจรไปมาสะดวกสบายดีอยู
0: ่เจ้า
2: หลังจากปัจจุบันนี้สภาพอินฟราอากาศว่ามีฝนตกขนาดคอยหาปานกลางนี้ว่าให้
0: เจ้า
2: อยู่ขับขี่คนมีสติในการเดินทางไปมา
0: เจ้าและทั้งแขวงเฮานี่เส้นทางก็ดีแล้วเนาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ไปหาบริคําไซบริคําไซไปหาแขวงคํามวลจังซั่นการกวดกาเรื่องความไวตั้งด่านต่างๆเฮายังได้ปฏิบัติอยู่บ่ท่านหรือว่าบ่ได้ปฏิบัติหรือว่าเฮ็ดเป็นระยะไป
2: เจ้ากันกฎการพัฒนาหรือว่าจับผมไว้ในการทำมาตัวทั้งผมคนได้ลงมาช่วยกฎการอยู่ทางศิลป์เมืองครับกระดิ่งนะเห็นว่าเป็นปกติเนาะส่วนอยู่ทางแข่งคราวนี้แต่มันได้กฎยิ่งใส่สภาพยิ่งสร้างอากาศของชุมชนกำลังบวชออกที่ว่าการระบายการจับจรตามเส้นตามแยก
0: จับ
2: ตามสายแดงกับที่ว่าเมนเฮ็ดเป็นปกติ
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรมันมีจุดใดในเฮาจะผ่านแขวงบริคําไซไปทางภาคใต้เฮานี่โอ้มาจุดนี้มันควรจะได้มีสติหลายขึ้นในการใช้รถถนนบ่เป็นทางโค้งบ่เป็นเขตซุ้มซนบ่เป็นเขตที่อันตรายแบบซี่น่ะมันมีจุดใดแน่ท่านพอแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้นํากันเติมได้บ่
2: เจ้าส่วนหลายถ้าว่าภายในแขวงบริคําไซเฮาเนาะจากนครหลวงหรือผ่านบริคําไซเฮานี้จุดที่ว่าให้ผู้ขับขี่ควรมีสติในการขับขี่นั่นก็สิเป็นเขตเมืองปักกระดิ่ง
0: เจ้า
2: เขตบ้านโพนงามโพนชัยนี่แต่ก็ไปหาเขตทุ่งน้ำมีน้ำเดือน้ำสางเพราะว่าลงมาทางนี้แล้วส่วนหลายจะเป็นทางชื่อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ทางเพียงเนาะแล้วก็ผู้ขับขี่ก็ใช้ความไวเกินกำหนดแล้วตามขีดป้ายเป็นกำหนดให
0: ้เจ้า
2: ว่าทางเหาะตัวเมืองต้อง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแต่ว่าถ้าว่าผู้ขับขี่ครับปฏิบัติได้ดีก็อุบัติเหตุถ้าว่าเกิดจากนักสิเป็นเบา
0: เจ้า
2: ปฏิบัติตามกฎจราจร
0: เจ้าเจ้าและใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันระยะที่ผ่านมาอุบัติเหตุอยู่ทั้งแขวงบริคําไซเฮานี่พอมีตัวเลขได้เว้าสู่ฟังบ่ทันเกิดขึ้นน้อยหลายซั่นได
2: ้ส่วนอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถ้าว่าอยู่ในแขวงเฮาแท้นี่ก็เกิดประมาณปีหาเรื่องเนาะ
0: เจ้า
2: แต่ว่าส่วนมอมานี้คือวันที่สาวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างร มีรถกระบะนะ
1: เจ้า
2: ความดีฟ้าอากาศในเวลานั้นจะเป็นของฟ้ามืดฝนตกคือกระปูขับขี่ก็ใส่ผมไว้อีกอันหนึ่งอันสองมาแล้วก็มันเกิดจากผู้ขับขี่ขาดสติ
0: เจ้า
2: ฝนตกมันอาจจะดื่มซิงมึนเมาแล้วขับขี
0: ่
2: อาระเกิดความประมาทเป็นต้นวันในตัวเมืองเขตหมู่บ้าน
0: เจ้า
2: แทเดนห้าสิบ
0: เจ้า
2: พวกเพื่อนห้าสิบจะว่าผู้ขับขี่อาจจะใส่เกิน
0: เจ้า
2: เวลาเจอเหตุการณ์อะไรจริงผมสามารถบังคับรถให้อยู่ในความปลอดภัยได้
0: จ้าตัวท่านว่าวนี่แม่นรถกระบะบ่หรือรถเมล์หรือว่ารถคันใด
2: เป็นรถเมล์ตามรถกระบะ
0: รถเมล์ตามรถกระบะเนาะรถเมล์นี่มันใช้ความไวมันบ่
2: ม
0: ัน
2: มีสายเรียงจันเวียดนาม
0: เจ้า
2: หลังจากเกิดเหตุกับรถกระบะแล้วก็รถเมล์ก็ได้หักหลีกไปทางเคียงทางเนี่ยผมไปได้ด้วยรถบรรทุก
0: อ
2: ยู่จอดพักผ่อนอยู่เคียงทางครับอยู่นอกท
0: าง
2: เลย
1: เจ้า
0: เจ้าความเสียหายเป็นจังใดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ่ทันตัดไปละ
1: ส
0: ายรถเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานพวกเราติดต่อหาเพิ่นใหม่ให้ทีมงานติดต่อหาใหม่เนาะกำลังที่ถามว่าคนได้หัดบาดเจ็บบ่
1: เจ้า
0: อุบัติเหตุเช่นนี้มีผู้บาดเจ็บหนักบ่เสียชีวิตบ่รถมีความเสียหายน้อยหลายซ้ำใดนะและอยู่ในขั้นตอนแล้วใดแล้ว
1: เจ้าก็รอทางทีมงานพวกเราประสานหาทางพันโทสุริจันทร์เติมอีกเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในครั้งนี้
0: เพิ่นก็ว่ามันเป็นระยะที่มีฝนแน่แล้วก็ฟ้ามืดครึ้ม
1: เ
0: นาะเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นนี่บ่ชัดเจนซะแล้วบวกกับความไวแด
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้เพิ่นยังเว้าอีกว่ามีความมึนเมาเด้นี
1: ่
0: แม่นบ่ของจริงนี่มีความมึนเมานี่เฮาก็สิเฮ็ดแนวใดซั่นซะเอาฉันให้ทีมงานพวกเฮาใช้ส่วนตัวโทรหาเพิ่นเลยเนาะเพราะว่าถ้ามีความมึนเมาก็ถามเพิ่นไปว่ามันเป็นรถกระบะบ่หรือว่ารถเมล์แต่เพิ่นก็ว่ามันรถเมล์บ่หรือว่าจังได๋กันแท้เนาะเฮาจะเอารายละเอียดเติมอีกที่สายตัดไป
1: เจ้าก
0: ําลังลมทางพันธุสุริจันทร์ศิลาดวงใจเนาะห้องมนาแผนกจราจรไข่บุยคําไซอันซะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่พึงปรารถนาแหละท่านผู้ฟังแต่มันก็เกิดขึ้นบุยคําไซนี่ก็ถือว่าม่อๆกันเข้ามาเลยเนาะเถื่อก่อนนี่ก็เสียชีวิตเนาะรถตกขอบทางเฮ็ดให้รถปิ่นเสียชีวิตถึง8คนอันนี้แม่นเขตแขวงบุรีคำไซเนาะแต่มาล่าสุดในวันที่20ในวันที่22มื้อที่ผ่านมานี
1: ่เจ
0: ้าก็แม่นเกิดอุบัติเหตุรถเมล์อีกนี่รถเมล์ต่ำกับรถกระบะแล้วเกิดไปใส่ต่ำกับรถบรรทุกรถขนส่งเนาะ
1: เจ้าอาจารย์พวกเขาก็กำลังประสานหาทางเจ้าหน้าที่เติมอีกเนาะเมื่อกี้ก็ขออภัยมีรายการเดือดขัดของทาง
0: แม่นบ
1: ่ระบบน้อยนึงเนาะตอนนี้พวกเขาจะประสานหาทางพันโทสุริจันทร์เติ
0: ม
1: อีกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ากำลังติดต่อหาเพิ่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ตอนนี้เพิ่นอยู่ในสาย
0: โอ้ขอโทษหลายๆท่านเมื่อกี้นี่สายมันตัดไปนะเจ้าเจ้าห้าล้มกันต่อเนาะเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้เว้าถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเชอร์นี่นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดแล้วเนาะรถเมล์ตามกับรถกระบะแล้วก็เจิดไปใส่รถพ่วงเนาะหรือว่ารถขนส่งนั่นซะรถแก้ดินแก้หินบ่หรือว่ารถแก้ทรายหรือว่ารถแนวใดท่านถือว่าคันที่3นะ
3: รถพ่วง
0: คันที่3
3: ม
0: ัน
3: จะเป็นรถพ่วง
0: รถพ่วงนี่จอดอยู่บ่หรือว่าแล่นน้ำทางคือกัน
1: แก่ปูน
3: จอดน้ำทาง
0: โอ้จอดอยู่เนาะแล้วรถกระบะนี่ก็จอดอยู่บ่หรือว่าแล่นน้ำกันหรือว่าต่ำกันลักษณะแนวใดท่าน
3: รถกระบะอาจจะแล่นสวนทางรถคนละทิศทางแล่นสวนทาง
0: แล่นสวนทางตามเบิ่งความเป็นจริงนี่รถเมล์นี่เจิดไปกินทางไปต่ำเอารถกระบะบ่หรือว่าแนวใดจังใด
3: การลงไปกวดการสถานที่เกิดเหตุห้องห้อยแต่กองเขาก็ยัง อยู่ในขั้นตอนในการ
0: โอ้
3: ดำเนินการสืบสวนสอบสวน
0: ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อยู่เน
3: า
0: ะ
3: ผลเสียหายเนาะ
0: เจ้า
3: ส่วนว่าผลเสียหายนี่ก็
0: คนเสียหายเป็นจังได๋เนาะท่านเนาะเจ้าเจ้า
3: คนเสียหายทางร้านวัตถุนี่ชื่อว่ามีพาหนะเปเพนี่จำนวน3คันเนาะ
0: เจ้า
3: เปเพเล็กน้อย
4: เจ้า
3: คัน1แล้วก็เปเพสมควรทั้ง2คัน
0: เจ้า
3: ส่วนคนนะครับบาดเจ็บก็ชื่อว่ามานําผู้โดยสารมานํารถนี่นี่ได้เจ็บบาดมันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คน
0: อืม
3: แล้วก็ผู้ขับขี่รถกระบะฮะได้ครับบาดเจ็บสมควรด้วย
0: อืม
3: ส่วนทาง
0: เจ้าเป็นถือว่าบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตซั่นซะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเทื่อนี
3: ้เจ้า
0: แม่นปัจจุบันนี้อันแม่นคดียังอยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและพาหนะต่างๆนี่แม่นได้เอาเข้าอยู่ในกองคดีของแขวงบุรีคำไซแล้วเนาะ
3: เจ้าแม่แล้วได้รับทราบไว้อยู่ครับ
0: โอ้ในมื้อเกิดเหตุนี่แก้ไขปัญหาขึ้นได้ผู้โดยสารก็เต็มรถบ่สิจักอั้งออกกันจักผู้สิอยู่แคมป์ทางนอกทางหรือว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆนี่ใช้เวลาโดนบ่ทันเสื้อสิไกลเกียร์เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้ใช้เวลาโดนบ่ในมื้อคืนมื้อนั้น
3: ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านี่ก็เสร็จเพราะว่าภายหลังเกิดเหตุเนาะรถนี่ก็ออกอยู่นอกทางแต่รถกระบะเฮาสามารถอันลากแกได้ไว
0: โอ้
3: แต่ได้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงไปให
0: ้
3: น
0: ้
3: องเขาประกันกำลัง7-8คนแล้วก็ทางกู้ภัยได้ทาง
0: เจ้า
3: แพทย์ทางโรงพยาบาลเพิ่นก็ได้ไปแต
0: ่ว่า
3: ส่วนผู้โดยสารมันบ่มีผู้บาดเจ็บบ่ได้ครับบาดเจ็บหรือว่าสติสะดวกสบายเนื่องจากว่าเขาไปมาได้
0: เจ้าทางผู้ที่แล่นรถโดยสารเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็จะเอารถคันใหม่มารับเอาผู้โดยสารนั่นแหละจังจ๊ะก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนตุ้มลุมความสามัคคีแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ไวเนาะก่อนมันจะเกิดปัญหาซ้ำซากนะเช่นว่าเฮานานแบบสิอาจจะรถแล่นมาทั้งหลังมาต่ำอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันแบบสิเนาะเออถือว่าเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกได้ดีขอโอ้แสดงความดีใจนำชมเชยทางเจ้าหน้าที่เฮาเนาะท่านเองมีอยากจะก้าวเตือนตื่มบ่อผู้ใช้รถใช้ถนนในตอนค่ำตอนคืนนี่ก็แน่นอนแล้วเส้นทาง13ใต้ผ่านหลายเขตหลายแขวงหลายบ้านหลายเมืองนี่มันก็ยังมืดอยู่นะบอนแจ้งแน่บอนมืดแน่ส่วนหลายก็มืดนั่นแหละแจ้งกับส่วนหลายก็จะเป็นในเขตตัวเมืองออกไปมันก็มืดแล้วก็หลายคนกับเรื่องสายหูสายตาแน่แบบสินะบวกกับเรื่องเทคนิครถแน่บวกกับความเมื่อยแน่ในการขับรถไกลแบบสินะท่านมีอย่างอยากก้าวเตือนตื่มเนาะเชิญเนาะ
3: เจ้าตัวข้าพเจ้าตัวต่างหน้าให้ทางการจัดตั้งป้องกันความสงบแห่งบุรีคำไซอยากฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้มีสติระมัดระวังในการขับขี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระยะฤดูฝนถ้าว่ามีฝนตกจะเห็นให้ทางหน้าทางมืดฉะนั้นผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎจราจรหรือว่าปฏิบัติตามป้ายที่ว่าเพิ่นได้กำหนดไว้ตามเขตหมู่บ้านตามสายทางต่างๆเนื่องจากว่าทางแข่งบริคอนไซที่ว่าลงเส้นทางทางภาคใต้เฮาว่ามีความสะดวกสบายผู้ขี่อาจจะใช้รถไวเกินกำหนดขอให้มีสติปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ได้วางไว้เนาะ
0: เจ้า
3: เพื่อความปลอดภัยของตนและผู้คนอื่นที่ว่าใช้ถนนร่วมกันขอขอบใจ
0: เจ้าขอแสดงความขอบใจพันโทสุริจันทร์ศิลาดวงใจห้องแผนกจราจรแขวงบุรีคำไซสละเวลาเข้าร่วมรายการก็ขอให้ท่านพร้อมด้วยคณะและไอ้น้องทุกคนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรับใช้หน้าที่เวียกงานการเมืองของพวกเราประสบผลสำเร็จเป็นก้าวๆไปขอบใจท่านหลาย
3: ๆเจ้าขอบใจหลาย
0: เจ้าเจ้า
4: เจ้า
0: โชคดีท่าน
4: โชคดีเนาะก็ต้องขอบใจอีกทีนึงทางพันโทสุริจันทร์ที่ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตทั้งแขวงบริคำไซดินแดนทางภาคใต้เนาะหลายคนก็มีโอกาสนำไซสินทางผ่านทางนี่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันตื่มโดยเฉพาะระยะนี้ก็บางมือนี่ก็มีฝนตกแดดสินทางมือสินทางเปียกสินทางนี่ก็เป็นทางซื้อแดดอดิศักดิ
0: ์
4: หลายคนนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันตื่มเนาะสำคัญก็คือรุดพรกัน นำไส้ขมไว้และสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตแขวงบริคำไซนี่ก็เกิดขึ้นเพียงแต่4หาหาเรื่องเท่านั้นแล้วก็เหตุที่เด่นหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ที่มีรถเมย์ต่ำเอารถกระบะแล้วก็รถเมย์นี้เสียหลักไปต่ำเอาอีกก็คืออีกคันนึงก็คือรถพ่วงที่ว่าจอดไว้อยู่แคมป์ทางแต่ก็โชคดีไปบ่มีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ก็ผู้ที่ขับขี่รถกระบะนี่ยังเจ็บสาหัสอยู
0: ่ยังเจ็บอยู่นะ
4: แล้วก็ผู้โดยสารนี่ก็มีบาดเจ็บเพียงแต่1คนเท่านั้น
0: มีมีรายการส่งข่าวเข้ามาเพิ่นว่าห้างขายอะไรแถวไฟแดงครัวหลวงนี่นะมันละรถจอดตันทางเฮ็ดให
4: ้
0: ผู้ไปมาก็มีความยุ่งยากอันนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปไกลเกลี่ยตื้มลงไปเบิ่งตื้มเน
4: า
0: ะก็เพราะว่าผู้ประกอบการขายอะไรนี่นะมันเป็นก็เอิ้นว่าประดับรถเด
4: ้
0: คนไปใส่ฟิล์มไปตกแต่งรถแต่ว่าสถานที่จอดบ่ได้เฮ็ดให้เอาทางรถที่เฮาแล่นนี่มาเป็นบ่อนจอดเป็นบ่อนตกแต่งรถเนาะก็ให้เกิดมีความแออัดในการใช้รถใช้ถนนท
4: ั้
0: งกะมีรถดาดรถเกิดอุบัติเหตุบีบแก่ใช่กันก็จนเสียความรู้สึกแบบสินะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปไกลเกลี่ยไปเบิ่งตื้ม
4: จังๆเส้นทางนี้มันก็อยู่ใกล้กับไฟอำนาจแน่มันบ่อดิศักด
0: ิ์แม่น
4: ๆใกล้สภาพการจราจรคือสิยุ่งยากเนาะ
0: ไฟแดงใกล้ไฟแดงโอเดียนเด
4: ้
0: หาแย่คณะ
4: เจ้าเจ้าก็ต้องได้ฟังถึงผู้ประกอบการเติมเนาะห่างห้างก็คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเองนี่
0: แหละ
4: ถ้าว่าจุดใดที่บ่เหมาะสมก็บ่ต้องไปจอดซะเพราะว่ามันจะสร้างสิ่งกีดขวางให้คู่ผู้ที่ว่าเดินทางหมทางทั้งที่ที่จริงนี่เบิ่งตามผู้พามันสามารถสัญจรไปได้ปกติได้อดีศักดิ์ถ้าว่าเฮาเข้าอยู่สู่ระเบียบน้ํากันนะ
0: แม่นล่ะถ้าว่าจอดอยู่เทิงก็บ่มีหยังแต่ว่าเอาทางรถแล่นนี่มาจอด
4: มาจอดวันนี้บ่ได้จอดบึดเดียวได้หั่นจอด
0: โดนเนาะใส่อยู่ร้านโดนน
4: ั่
0: น
4: แ
0: หละผู้ไปมามีความยุ่งยากเนาะและทางพันธุ์ทวอมพรคำบุญทอนเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งมาหาทางรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในวันที่21คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายรายที่1แม่นเวลา 9:00 นรถจักรต่ำกับรถจิ๊บอยู่พ้นทันเปเพเล็กน้อย2คันบาดเจ็บเล็กน้อย1คนคู่กรณีตกลงกันได้รายที่2เวลา 20:00 นรถจักรต่ำท้ายรถเก๋งอยู่บ้านโน้นหวายเปเพสมควร2คันบาดเจ็บสมควร1คนคู่กรณีตกลงกันได้
4: เจ้านำมาเบิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศทางกลุ่มตำรวจจราจรก็ได้ส่งข้อมูลมาเนาะรายงานประจำวันที่20พฤษภาคมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน11รายพาหนะเปเพ21คันเปเพเล็กน้อยนี่7คันสมควรนี่12คันและก็มีคนได้รับบาดเจ็บแมน15คนบาดเจ็บสมควรนี่6คนเจ็บสาหัสมี3คนและก็มีผู้เสียชีวิต1คนสำหรับแขวงที่เกิดก็จะมีสวรรณเขตนี้เกิดขึ้น3รายนครเวียงจันทน์นี่2รายแขวงเสียกอง2รายแขวงไซสบุญ1รายทั้งบริคำไซ1รายคำมวล1รายและทั้งแขวงสารวันนี่ก็เกิดขึ้น1รายนี่ก็คือการรายงานเน
0: า
4: ะ
0: ตัว
4: เ
0: ล
4: ขอุบัติเหตุทั่วประเทศเจ้าในวันที่20เกิดขึ้นทั้งหมดนี่11ราย
0: มีกล้องวงจรปิดนาทีว่าทางพันธุ์ทองพรคำบุญทอนเพิ่นได้ส่งเข้ามาอุบัติเหตุเนาะบ่ฮู้ว่าเกิดขึ้นอยู่จุดใดเรื่องรถใหญ่นี่นะตัวนึงเนาะอยากให้ท่านได้ใส่ใจเนาะก่อนจะเลี้ยวก
4: ่
0: อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังพยายามเบิ่งทั้งหน้าให้ดีเนาะรถจักรนี่เขาใส่ความไว
4: แต่เฮาเบิ่งคืออ
0: ยู่ไกล
4: อยู่ไกลแต่เวลาม
0: ันเฮาเลี้ยวไปปึ๊บมาฮอด
4: น่ะ
0: ต่ำตึ้มรถจักรเสียชีวิตคาที่ก็มีขาหักแขนหักก็มี
4: อ
0: ันนี้บางเทื่อรถลงๆอยู่คือบ่มีรถโอ้ยแสงมันยังอยู่ไกลอยู่แล้วเลี้ยวรถนะพยายามมีสติเด้อท่านผู้ฟังเด้อไปเดิกมาเดินโดยเฉพาะแม่นผู้เฮ็ดเวียกเลิกเดิกนะบางกรณีนี่มันบ่แม่นเฮ็ดเวียกละไปซุ่มแซวมวนซื่นมวนอยู่น้ำหมู่น้ำกองหลายคนบั่นมามาผู้เดียวเมามาดื่มจริงมึนเมามาฮอดเฮือนกับบุญละชนหลายมันก็มักเกิดอุบัติเหตุนี่เมาดิเวลาสิเลี้ยวก็บ่เปิดไฟเลี้ยวนะฮอดฮู้แล้วว่าฮอดหอมเข้าเฮือนแล้วเลี้ยวรถแบบสินะผู้แล่นมาทั้งหลังทั้งหน้าเนาะคู่กรณีหั่นแหละเขาเจ้าก็แล่นไวคือกันได้รถจักรนี่ไวได้ส่วนหลังกลางคืนบ่มีรถก็แล่นไว
4: เจ้าร
0: ถใหญ่คิดว่าบ่มีรถก็เลี้ยวรถสินะสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุตามกันเสียชีวิตก็มีแขนหักขาหักบาดเจ็บและอื่นๆตามมาดังที่เห็นอยู่ใน สื่อสังคมออนไลน์ที่ก็จะเอาลง
4: อ
0: ะไรเผยแพร่กันหลาย
4: เจ้าก็ถือว่า
0: เป็นตะย่านได
4: ้แมนก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สนใจเนาะหลายคนที่เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอส่วนหลายก็เห็นเป็นคล้ายๆกันอดีศักดิ์จุดที่เลี้ยวอะไรมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าว่าผู้ที่ขับขี่รถโดยเฉพาะก็คือรถใหญ่แดรถจักรแมนเนาะถ้าว่าบ่มั่นใจนะบ่ต้องบ่เลี้ยวบางคนนี่อาจจะคิดว่าเออคือชีวิตแล้ว
0: มัน
4: เลี้ยวไปมันบ่วิทย์นะอดีศักดิ
0: ์
4: ฉะนั้นมั่นใจก่อนจึงเลี้ยวเน
0: า
4: ะเพื่อความปลอดภัยถ้าว่าเห็นขี่รถเห็นรถจักรขี่มาแล้วบางคนนี่ว่าโอ้ยังอยู่ไกลไปเลี้ยวเลยโอ้ยเข้ามามาต่ำเอากลางทางฮะนะ
0: รถจักรก็คือกันเนาะที่ระยะห่างอย่าสุไวเกินขอบเขต
4: เจ้า
0: แต่ว่าคือว่าแล้วคนมันเมาแล้วมันห้ามกันบ่ได้เนาะไวไวคือซ่าคิดเอาแท้ว่าสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุทันท
4: ี
0: ฟังเอาตอนนี้เฮาพักน้อยนึงเนาะฟังสิ่งหน่อยสนใจจากทางรายการจักหน่อยเฮามา
4: สัมภาษณ์
0: ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงอัตปือมีเวลาพอพวกเขาก็สัมภาษณ์ทั้งกระแดงหน่วยกู้ภัยของกระแดงเน
4: า
0: ะ
4: เจ้าเอาตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
5: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
6: า
5: ะ
6: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับสูญแล้วพวกเขาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
5: ้แม่นซั่นบ
6: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
5: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
6: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
7: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
0: ์สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
8: า
0: ะ
8: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
8: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
8: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
8: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
9: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงโอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
10: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3-4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
9: ว้าว
10: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการครับพี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐFM 103.7 MHz นะก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ กับภาษาสัมพันธ์ตื่มเนาะมีรายการที่สนใจอยากลงโฆษณาอยากเฮ็ดโฆษณาบ่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาหรือแม้กระทั่งเป็นวิดีโอสั้น
11: เอ
0: ามาปล่อยอยู่ในเพจของพวกเขาหรือว่าให้ทีมงานพวกเขาสร้างให้ท่านก็สามารถเข้ามาพบพันได้เนาะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราหมายเลขโทรศัพท์021212435บ่
11: เจ้าย
0: ังใช้ได้อยู่เนาะ212435
11: เจ
0: ้
11: า
0: ท่านสามารถจะมาเฮ็ดโฆษณาเอาลงรายการครับพี่ปลอดภัยนี่ก็ได้เนาะรายการอื่นๆที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หรือว่าท่านต้องการอยากจัดประชุมบ่มีห้องประชุม
11: เจ้าน
0: ะราคาเป็นกันเองอยู่ชั้น4ตึกใหญ่ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรับได้200 300คนพุ่นน่ะเนาะสะดวกสบายมีห้องรับแขก VIP ให้ท่านห้องน้ำสะอาดมีห้องได้ดื่มกาแฟ
11: จ้า
0: ชั้นรูมพวกเขาก็มีห้านอาหารไว้ห้องรับทุกท่านจ้านอกจากนี้ก็ยังมีห้องประชุมระดับวิชาการหรือว่าหัวหน้าแผนกคณะมีหยังก็ได้ประมาณ20-30คนเนาะมีไม้ครบทุกโต๊ะอันนี้ท่านก็สามารถมาพบพันได้อยู่ชั้น3พวกเขาก็มีห้องประชุมขนาดน้อยมารับได้ประมาณ15-20คนท่านก็สามารถมาพบพันได้โอ้ยบางเดือนบ่อยากไปไกลเอาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วนี่สถานที่จอดรถเพิ่นก็สะดวกสบายบ่อยู่บ่อนกินก็ได้ท่านจ้ะบ่ต้องไปจ่ายแพงอยู่โรงแรมขนาดใหญ
11: ่
0: ก็มาพบพันได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วตั้งอยู่ด้านข้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ที่กำลังสร้างใกล้จะสำเร็จแล้ว
11: เจ้า
0: เนาะใกล้จะสำเร็จแล้วมาพบพันได้ท่านผู้ฟัง
11: เจ้ามีรายการท่านใดที่ว่ามีแผนในการจัดกล่องประชุมต่างๆเนาะก็สามารถเข้ามาพบพันได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาเข้ามาพบพันก็คือในมงเวลาราชการเด้อ
0: เจ้า
11: ตอนนี้เวลาตามห้องทรงก็คือ 8:39 นาทีเนาะท่านกำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยขอบใจทุกคนที่ได้ประกอบขับขี่ขับเห็นผ่านทาง Facebook Live เนาะเพิ่นว่าเมื่อกี้นี
0: ่
11: ท่านมีเนาะเพิ่นก็แจ้งมาว่าโคศกยิงหันเสียงอย่าคอยเด้อตอนนี้เป็นอะไรก็แจ้งมาได้เติมเน
0: า
11: ะ
0: ตอนนี้ทีมงานพวกเราติดต่อหา
11: เจ้าทั้งพันโทกีคำสีหาบุตรเนาะหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตปือตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
0: สบายดีท่าน
12: เจ้าสบายดี
11: เจ้ายินแจ้งบ่ทันเจ้าได้ยินแจ้งบ่เนาะ
0: เสียงแจ้งบ่
12: แจ้งเลย
0: เจ้าเจ้าขอบใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการสภาพการจราจรอยู่ทางแขวงอัตปือครับเป็นได้ใดเนาะมีฟ้ามีฝนน้ำบ้านน้ำเมืองพลอยู่นครหลวงมิ่งจันทร์นี่ฝนตกเกือบทุกมื้ออยู่ทางอัตปือได้มีฟ้ามีฝนอยู่บ่ทันอยู่ทางนั้น
12: เจ้าสวัสดีครับเจ้าพันธุกิจกรรมเชียงบุตรน้องคุณอาแผนกจราจรแขวงอัตปือแต่ก็สภาพอากาศเนาะโดยเฉพาะก็เป็นแขวงเฮานี่มื้อนี้ก็สภาพอากาศแจ่มใสดีเนาะต่างจังหวัดคือว่านี่ตอนกลางคืนก็ฝนตกตกก็บ่แห้งปานใดหรอกเน
0: า
12: ะ
0: เจ้า
12: แต่ส่วนนี้ก็มันสภาพอากาศแจ่มใสดีแหละเนาะแต่ต่อมาสภาพการสัญจรในขอบเขตตัวแข็งโดยเฉพาะขอบเขตเทศบาลแข็งนครอัตปือของอันนี้เห็นว่าสภาพการสัญจรโดยรวมนี่ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสมควร
0: เจ้า
12: เนาะช่วงแสดงออกเกี่ยวกับการสัญจรเนาะของพานะตามเส้นทางนี่ก็ถือว่าตามจุดสามแยกสี่แยกถือว่าบ่มีความอันนั้นแออัดอังอปันใด
0: เนาะจ้าจ้า
12: อย่างจังหวะปัจจุบันนี่ก็โดยในระยะผ่านมาก็ส่วงเก็บเกี่ยว
0: เ
12: นาะเป็นต้นมันอ้อยเนาะปัจจุบันนี่ก็บ่ว่างแล้วเนาะ
0: เจ้า
12: เจ้าเห็นในสภาพการสัญจรก็ปกติดีเน
0: า
12: ะ
0: แม่นเนาะ
12: ในสภาพของนักขับขี่เนาะแต่ว่าเมื่อตรงเดียวปัจจุบันนี้อยู่แค่เงานี่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรได้ดีสมควรเนาะแสดงออกในการขับขี่รถจักรเนาะรถใหญ่รถจักรเนี่ยก็มีการใส่หมวกแซนเนาะถูกต้องตามระเบียบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเนาะแต่เวลาก็มีนักขับขี่จำนวนนึงเนาะที่ว่ายังปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเนาะแสดงออกในการขับขี่รถไว้ใส่เสียงดังกลุ่มนี้ก็สิเป็นกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละส่วนใหญ่เน
0: า
12: ะแต่ก็การขี่เป็นพึ่งเป็นแพ้เป็นต้นเนาะก็ตัวนี้ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าปัสสาวะบ่ได
0: ้
12: ยังเห็นได้อยู่เน
0: า
12: ะการต่อมาก็เป็นสภาพอุบัติเหตุเนาะ
0: เจ้า
12: สภาพอุบัติเหตุนี่ที่ว่าก็ได้แต่ต้นเดือนครับจนถึงปัจจุบันนี้เนาะก็ที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด32รายเนาะ
11: เจ้า
12: แต่พาหน้าเปเพเล็กน้อย17รายเปเพสมควร22รายเนาะแต่ก็ใช้การบ่ได้นึงได้ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บนึงในการเกิดอุบัติเหตุนี้ถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อย41คนสมควร13คนและเสียชีวิต2คนเนาะถือว่าในต้นเดือนมานี้เสียชีวิต2คน
0: เจ้าม
12: ูลค่าเสียหายนี่ประมาณ200 86การเก็บเนาะแต่ก็สาเหตุหลักๆเนาะที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุนี่อันนึงมากก็เป็นการดื่มเหล้าเนาะแล้วก็ขี่รถได้เกินกําหนด
11: เจ้า
12: เนาะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็บ่แจ้งว่าประกันบ่ปล่อยสิทธิ
0: ์อือ
12: ล่วงไปเนาะเป็นต้นที่ว่าเป็นสาเหตุหลักๆที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเนาะ
0: เจ้าโอ
12: ้อย่าเจ้า
0: อันสองกรณีเสียชีวิตหั่นแม่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแนวใดอยู่จุดใดรถหยังกับรถหยังท่าน
12: ตัวเสียชีวิตนี่อันนึงมากก็เป็นคือว่าอันได้ทะเบียนก็เป็นรถจากเสียรักดมเองเนาะถือว่าเห็นเสียชีวิต
0: โอ
12: ้แต่อันสองมาเป็นรถHyundai ตำกับรถจักร
11: เจ้า
12: ตัวนี้ก็เห็นคนเสียชีวิตเลยด้วย
0: อ๋อสองกรณีเสียชีวิตเนาะท่านเนาะอันนี้กับบ่เคยไปทางแขวงอัตปือจักเทือเนาะก็อยากถามท่านว่าอยู่ทางแขวงอัตปือเฮาไฟแดงไฟอำนาจนี่ก็มีอยู่บ่ท่าน
12: มีๆๆๆโอ้มี
0: จักจุดหั่นอยู
12: ่มีอยู่4จุดเนาะคือว่าเป็นอันนั้นติดตามมาก็ประมาณ2ปีปลายแล้ว
0: โ
12: อ้คือว่ามีอยู่4จุดในขอบเขตเทศบาลแกงตังแต่ว่าแต่ละเมืองก็บ่มีหรอกมีแต่อยู่ใน
0: เทศบาลนั่น
12: ขอบเขตเทศบาลของแกงเฮานี่ได
0: ้แม่นเจ้าและอันหลายคนก็ถามมันอยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่เฮาได้อันนี้ก็มันเกี่ยวกับเฮาบ่ว่ารถตกตกก๊อกก๊อกอันที่ว่าเขาเจ้าไปให้เป็นหน้าเป็นหัวไปส่วนนะที่ว่าติดไฟสะท้อนนั่นอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เฮาก็มีส่วนร่วมที่จะได้บอกกับเจ้าบ่หรือว่าเนี่ยอันภาคส่วนใดเจ้า
12: ตัวนี้ก็มันเจ้าหน้าที่เฮานี่แหละเป็นรักเพราะว่าเพิ่นก็เคลื่อนไหวไปมาตามเส้นทางทางว่าเฮาเห็นเนาะได้หยาผ่านมาอันแต่ว่าลักๆท่านว่าเขามาขอบเขตเทศบาลแค่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็บ่สูงมีหรอกส่วนใหญ่เขาก็เคลื่อนไหวอยู่ให้น้ำหนักเข
0: า
12: เนาะบัวน้ำ
0: เจ้า
12: เพราะว่าทางบ้านเขามันก็มีหัวส่วนได้นะโดยเฉพาะมันส่วนมันตุ่นต้นหอยต่างๆนี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
12: แต่ท่านเจ้าที่เท่านี้เนาะในกรณีว่าเห็นเขามาที่ว่ามันเจ๊เดี๋ยวน้องสันเจ๊ที่ว่ารับแจ้งสภาพเทคนิคถือว่าทางเจ้าหน้าที่ได้หยาบานมาเขาก็ได้มีการตักเตือนนั่นแหละแนะนำให้เอาออกกันแน่เน
0: า
12: ะเป็นยาผ่านมา
0: เจ้าอันไว้นุ่มแต่งท่อบ่อันดัดแปลงรถต่างๆนี่อยู่ทั้งอัตปือเฮานี่มีบ่อยู่เวียงนี่หลายแท้ๆเลยนะคนหลวงเมืองจันทน์นี่เสียงดังวินน้อยแข่งกันนี่นะ
12: ตัวนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็มีในยาผ่านมาก็มีหลายอันแหละเนาะคือพวกเฮาก็ได้ร่วมเคลื่อนไหวเวียงงานปรากฏกันอยู่ท่ออ
0: ืม
12: อยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะก็แม่นร่วมเคลื่อนไหวเวียงงานกรุงแกงไอ้เนาะลูกหลานนี่แหละเนาะที่รับรถครับขี่รถไว้ใส่เสียงดังโทรดังนี่ก็มีอ่ะแน่เนาะ
0: โอ้
12: ยังก็มีอยู่ต่างแต่ว่าก็สิว่าหลายกับบ่หลายก็บ่มีอยู่เน
11: า
12: ะอันนี้ทําเนาะว่าพวกเฮาก็ได้เคลื่อนไหวอันนั้นกวดการนะ
0: เจ้าเจ้า
12: ในกรณีว่าเห็นก็แม่นได้กะเข้ามาทําได้แน่เน
0: า
12: ะ
0: เจ้า
12: เป็นโทรเป็นหยังนี่ก็แม่นได้ทําได้แน่ใน
0: ยามนั้นเจ้าเจ้าโอ้ถือว่าเจ้าหน้าที่เฮาเฮ็ดเวียกได้ดีเนาะแล้วเฮาจะไปผ่านทางแขวงอัตปือหรือว่าจะลงไปแขวงอัตปือแบบซินี่จุดใดแด้ควรจะเอาใจใส่ตื่มอีกเนาะมันเป็นจุดอันตรายเป็นจุดมักเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะมือใหม่ไปใหม่แบบสินะยังบ่ลึงบ่เคยแบบสิทานอยากแนะนําแนวใดตื่มเนาะ
12: เจ้าสุโขเส้นทางมาแข่งตะปืออันนี้มันก็มีอนุญาตก็มี2เส้นทางเนาะเบื้องนึงก็เป็นมาเบื้องแข่งเสียกองเนาะถือว่ามาแต่เส้นทางท่าแตงบ่ได้เน
0: า
12: ะแข่งเสียกองมาหาอันนั้น3แยกด่าน52อันถือว่าเป็นจุดแยกแต่มันมีแยกเบื้องนึงขึ้นไปทางอันนั้นปากซอง
0: จ้า
12: ทางแต่ว่าทางเบื้องเส้นทางมาแต่ทางแข้งสิกรนี่ครับค่อนข้างสะดวกสบายเนาะทางบ่เปียบ่เป
0: ีย
12: แต่ส่วนเส้นทางขึ้นผู้เนาะถือว่าจะขึ้นผู้เมื่อทางปากซองนั้นมาถือว่าก็เส้นทางอาจเป็นข้อยกับผู้ก็บ่สะดวกอันใดมันซับเป็นคุ้ม
0: เจ้าเจ้า
12: ทางผ่านมาการบรรทุก
0: เจ้า
12: ก็หลายว่าต้องใช้เหตุในเส้นทางนี่เปีย
0: ๆมี2เส้นทางเนาะไปทางแขวงอัตปือ
12: โดยเฉพาะกันจ้าๆๆแม่นดา
0: จ้าๆๆอ้าว
12: ก็เบื้องนึงก็มีเบื้องสนามไส้นี่ก็มีเนาะสนามไส้นี่ก็มีออกทั้งอันฝุ่นหลัก48เบื้องสนามไส
0: ้จ้า
12: ตัวไส้นั้นจังหวัดสาขาแหละ
0: อ
12: ันส่วนใดเส้นทางเบื้องนี้เขาก็บ่สู่เที่ยวปานใดแต่ว่าที่ว่าเมื่อปากเสเมื่อนั้นก็เส้นทางหลักส่วนใดก็เป็นเมื่อทางเสกองนี่ก็เมื่อทาง

0: โชคดีท่านโชคดี
1: กะต้อง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าขอบใจขอบใจ
0: ขอบใจเช่นเดียวกันเจ้า
1: สัญญาณกับบอดีปันใดเนาะอดีศักดิ์ก็ต้องขออภัยมีรายการเด้ออาจจะยินเป็นบางครั้งแน่เสียงอาจจะบ่ชัดเจนเนาะก็ต้องขออภัย
0: ก็จะว่าสรุปแล้วในจะต้นเดือนมาเนาะจนมาฮอดมื้อนี้อยู่ทั้งแขวงอัตปือมีผู้เสียชีวิตถึง2รายจากการเกิดอุบัติเหตุรายที่1แม่นรถล้มเอง
1: เจ้าร
0: ถจักรล้มเองอันนี้อาจจะบ่ได้ใส่หมวกกันกระทบบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่ได้ลงรายละเอียดเนาะ
1: เจ้า
0: ที่2มานี่แม่นรถจักรตามกับรถฮุนไดตามกับรถใหญ่ก็เฮ็ดให้เสียชีวิตนะซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจนําแหละกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนาะปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกมื้อเสียชีวิตนี่มื้อนึงเสียเหลือระบุรุษได้2ราย
1: บางมื้อก็
0: เกินนะโดยเฉลี่ยแล้ว2รายนะการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศมื้อใดที่พวกเขาได้รับข้อมูลจากกรมจราจรเพิ่นส่งมาเฮาเบิ่งบ่อนเสียชีวิตก่อนหมู่เราได
1: ้
0: ศูนย์บ่สิโอ้ดีใจว่าโอ้บ่มีผู้เสียชีวิตเทื่อก็2 3 4 5บ่สิได
1: ้บางมื้อก็เป็น6 7คน
0: แม่นแหละอันนี้เกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้บ่แม่นแนวที่จะสมเชยซั่นซะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องได้ใส่ใจนํากันเรื่องการขับขี่
1: เจ้า
0: ตอนนี้พวกเขาจะติดต่อหาทั้งเจ้าหน้าที่กระแดง
1: เจ้าก็คือทางทานอนุสิทธิ์พิลาจิตเนาะหัวหน้าแขนงส่งเสริมก็คือในงานกระแดงที่เพิ่นประจําที่ทางแขวงสัญญาบุรีเนาะ
0: ใช่สัญญาบุรีเปล่า
1: เจ้า
0: ที่ว่า
1: แขวง
0: สัญญาบุรี
1: ทาง
0: เจ้าตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้ว
1: สบายดี
0: สบายดีท่านเจ้ารายการครับพี่ปลอดภัยเด้อท่านอนุสิทธิ์เจ้าได้ยินบ่ท่านแจ้งอยู่เนาะเสียงมันก็อยากคาดเป็นบ้านนั่นท่านสัญญาณก็บ่อยากดีปานใดอยู่ทั้งในห้องทรงพวกเฮานี่ขอโทษหลายถ้าคําใดที่เว้าไปท่านบ่ได้ยินเนาะก็อยากให้ท่านว่าสุฟังเนาะในแขนงการของท่านในหน้าที่ของท่านเนาะในการเฮ็ดเวียกช่วยเหลือสังคมนี่นะโดยเฉพาะแม่นเรื่องการออกเหตุต่างๆนี่นะเฮามีภาระบทบาทแนวใดเนาะอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีเฮา
2: อ๋อ
0: จ้ะ
2: อยู่ตัวแค่สัญญาบุรีเฮาก็ในกุศิปุภัยเฮาก็เป็นเวียกหนึ่งแล้วที่สำคัญอยู่ในโครงการกระแดงแข้งเฮานี้แต่โดยเฉพาะผ่านมาเฮาก็ได้ประกอบส่วนเรื่องสังคมนี่หลักๆก็เป็นงานบุญที่สำคัญต่างๆที่ทางแข้ง
0: เจ้า
2: ไม่ว่านั้นได้จัดขึ้นท่านเนาะ
0: เจ้า
2: ทุกงานนั้นองค์การเรียกว่าหน่วยกู้ภัยเฮาก็ได้เข้าช่วยเนาะ
0: เจ้า
1: ฮัลโหล
2: ครับเฮ็ดออกเฮ็ด
0: เจ้า
2: เจ้า
0: อันนี้เฮาได้เฮ็ดเวียกนี้เฮ็ดเป็นประจําเจ้า
2: ตามของบ่
0: เจ้าในเอา
2: สลีอะที่อยู่
0: เจ้าเสียงได้ยินบ่ท่าน
2: สลีอะเฮาเจ้าเสลี่ยเฮาครับเฮ็ดปกติอยู่ในอาทิตย์นึงเฮาก็ประมาณ3 5 4เฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นแข้งน้อยเป็นแข้งเดียวน่ะอยู่นี่ก็บ่ถือว่าปกติเนาะ
0: อ๋อในอ
2: าทิตย์นึงเฮา
0: เจ้าการออกเฮ็ดแต่ละครั้งนี่เป็นในแนวทางเจ้าหน้าที่เฮาเจ้าทางเจ้าหน้าที่เฮาก็มีความพร้อมทุกเวลาบ่ในการออกเหตุช่วยเหลือสังคม
2: เ
0: น
2: ี่
0: ย
2: เจ้าแคมการ4ชั่วโมงเนี่ย
1: เจ้า
0: โอ้เจ้าแล้วอาสาสมัครเฮานี่ก็เพียงพอเนาะในการรับใช้เวียกงานตัวนี้เนาะหรือว่าจังได๋
2: ก็ในแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช่ครับก็เพียงพออยู่เนาะ
0: เจ้าอันแล้วเรื่องอันรถออกเหตุเฮาแบบสิได้เพียงพอบ่กับสังคมเวลาเกิดเหตุเกิดหยังขึ้นมาร
2: ถเฮามีก็ที่ว่าการเฮ็ดลองเฮ็ดได้ว่าทันการทันกับเหตุการณ
0: ์
2: เพียงพออยู่เนาะ
0: เจ้าก็ถือว่าช่วยเหลือสังคมได้ดีนะจ๊ะทันกับเหตุกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเจ้าโอ้เสียงบ่อยากได้ยินเนาะท่านเนาะเสียงบ่ได้ยิน
2: ก็ชัดกันเนาะ

0: เป็นสัญญาณไฟ
1: เจ้าเจ้าสัญญาณมันบ่อยากดีปานใดสัญญาณมามาฮอดเนาะคนหลวงจันทร์พี่เออต้องขออภัยเว้ากันมันก็ขาดว่าขาดตอนจะล้มกันบ่เข้าใจเจ้าเจ้าในการออกเหตุแต่ละข้างกันช่วยเหลือนี่เฮาสมทบกับภาคส่วนใดบ่หรือว่าไปแล้วเฮาเฮ็ดเวียกของเฮาโลดแบบสินะ
0: ปกติแล้วคันฮะเฮาฮับแจ้งเฮ็ดเนาะเฮาก็จะไปเฮาไปเฮาไปฮอดก็จะสมทบกับอันบางเรื่องก็มีผมแจ้งเนาะเดี๋ยวออกความเฮ็ดบางเรื่องก็พนักงานก่อน
1: เจ้า
0: เจ้าน้องมีเฮ็ดเจ้าก็มาเติมเบื้องของเจ้าหน้าที่เป็นนนเนาะ
1: เจ้าเจ้าท่านเอามันนั่นสัญญาณบ่ดีเนาะสิได้ตัดสายก่อนเอาเป็นนั้นอาทิตย์ต่อไปซะอาทิตย์ต่อไปเฮาจะล้มกันตื้มหรือว่าเอาเป็นนั้นต้นอาทิตย์ก็ได้เด้อขออภัยหลายๆเด้อท่านอนุสิทธิ์เด้อมันสัญญาณบ่ได้นะมันอาจจะเป็นน้ําดินฟ้าอากาศเอาเดี๋ยวมื้อวันจันทร์หรือวันคาน
2: เจ้า
1: หร
2: ือ
1: ว
2: ัน
1: พ
2: ุธเนาะ
1: อาทิตย์หน้าเฮาจะติดต่อหาท่านได้ล้มกันตื้มเนาะท่านเนาะขอโทษหลาย
2: ๆเจ้าก็ต้องขออภัยมิตรรายการเนาะเนื่องจากว่าสัญญาณกับบ่ดีปานใดแดจับใจความอาจจะได้ยินเป็นบางคํา
1: แม่นั่น
2: อดีศักดิ์
1: มันเฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจเนาะ
2: เจ้า
1: ผู้สัมภาษณ์ก็ยังบ่เข้าใจกันแล้วผู้ฟัง
2: เฮาผู้ฟังเฮาบ่เข้าใจ
1: ต้องขอโทษขออภัยกับมิตรรายการหลายๆรายการครับที่ปลอดภัยพวกเฮามื้อนี้ผิดพลาดน้อยนึงเนาะทางด้านการติดต่อหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2: เ
1: พราะว่าเฮาก็อยากถามทั้งหน่วยกู้ภัยหั้นมันมีห่างเสียงในญาติที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าเพิ่นก็หลายภาคส่วนก็ออกมาเว้าแล้วแต่เฮาก็อยากฮู้แต่ละบ่อนแต่ละที่นะไปแล้วเฮานี่เฮ็ดแนวใดในขั้นตอนในการช่วยเหลือนั้นได้สมทบกันแนวใดได้เบิ่งแนวใดสังเกตเนี่ยเพราะว่ามันมีกรณีเกิดว่าเพื่อกันไว้นะโทรศัพท์ค่อยเสียค้ำค่อยบ่เห็นนี่อยู่แขนอยู
2: ่
1: มืออยู่คอนี่นะบัดฮู้มือมานะจักว่าตัวเองมีบ่มีหรือว่าเสียแท้บ่เสียแท
2: ้
1: อันนี้แล้วเฮาจึงยอมอยากลมทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยน่ะ
2: เจ้า
1: หลายๆหน่วยกู้ภัยเนาะผ่านมากับเจ้ากับพ่อปัญหานี้ได
2: ้โอ้ยมีเหตุแบบนี
1: ้บ่แม่นจนได้เว้าได้ว่ากันจนได้เบิ่งกล้องวงจรปิดแต่ว่าเพื่อกันไว้เขาฮอดปุ๊บเขาเจ้าจะมันบ่บางเคสก็มีการไลฟ์สดบางเคสก็มีการคนนึงนี่จะถ่ายวิดีโอแล้วเฮาจะเข้าใจว่ามันยังคือบ่ซวยคนไปถ่ายวิดีโอหยังเจ้าเฮ็ดเล่นอยู่ว่าคนสิตายละ
2: อ
1: ันนั้นเวลาผู้ซวยก็ซวยผู้ถ่ายก็ถ่ายท่าหยังเพื่อเป็นหลักฐานให้ตนเองเด
2: ้
1: เจ้าในถือเว้ามาว่าคําข่อยนี่2บ้านอยู่คอนี่มันเสียนี
2: ่
1: เจ้าต้องรับผิดชอบได้เห็นบ่แต่ว่าเฮาก็ถ่ายแล้วถ่ายมันเห็นอันนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างซวยต่างคนต่างหาทางออกต่างคนต่างมีหลักฐานให้กัน
2: เจ้า
1: เนาะแต่เรื่องมนุษยธรรมมันก็ต้องได้เฮ็ดอยู่แล้วมันปาทิ่มบ่ได
2: ้
1: ถึงว่าสังคมสิว่าแนวใดก็อย่าอันนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจคือน้ํากันเนาะเพราะว่าเรื่องการออกเหตุการช่วยเหลือสังคมนี่นะมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเนาะใส่ความไว้ให้ทันกับเหตุการณ
2: ์
1: คันทันมือแพทย์มือหมอคนก็รอดตายไปได
2: ้ช่วยชีวิตได้
1: ช่วยชีวิตได
2: ้
1: อันนี้นะจังซั่นว่าเวลานาทีต่อนาทีชีวิต
2: มีค่า
1: หลายจังซั่นเวลาเห็นรถบ่อยรถอันนั้นมานี่ขอให้ทันได้หลีกขอให้ทันได้อันแนบซ้ายหรือขวาไว
2: ้
1: เพื่อให้รถนี่ได้ผ่านไปด้วยดีเฮาบ่ฮู้ว่าคนอยู่หั่นแม่นลูกแม่นหลานเฮาบ่แม่นพี่แม่นน้องเฮาบ่แม่นคนเฮาฮู้จักหักแพงบ่
2: เ
1: ขาจะสู้ไปเฮ็ดขี่แซ่อยู่บ่สนใจจนได้บีบแก่จนได้อโลอโลผ่านนั่นปักเลอร์ของ
2: รถ
1: กู้ภัยอ่ะนะอันนี้เป็นตาอายเลยเนาะเห็นผ่านมามันจะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าดีขึ้นละเห็นวอดๆมาเหลียวเบิ่งแบนมาตะไกลเขาก็
2: เกียมลีกแล้ว
1: เนาะอันนี้ก็ถือว่าสมเสือเฮ็ดได้ดีนั่นจ้ะ
2: เจ้าก็ขอบใจมีรายการทุกท่านเนาะที่ได้ประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยบางท่านก็เขียนมาว่าขอฟังเพลงแนอดิศักดิ์ฟังเพลงแมนสวงต่อไปเน
1: า
2: ะ
1: อันนี้ขอฟังเพลงนี่ไม่อันออนจิท้องนี่อยู่ทั้งจับประสักพุ่นใด
2: เมือง
1: พุ่นทองแขวงจับประสักพุ่นใด
2: มี
1: รายการเราแล้วก็ถามสบายดีมาเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกสายทุกเสียงมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังครับชมรายการขับขี่ปลอดภัยท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
2: เปิ้นวังคุณดาราลาไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นด้านทัดแทการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบือนสู่ชนสูงในการพัฒนาในโอกาสมีคัมเพนไข่กล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศยกให้เห็นว่าสิ่งสำคัญต้องให้คนภายในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงโครงการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั่นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกุกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดซูมที่จะแจ้ง
3: การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งแท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งได้หลักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นปกเอาชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีแผนและมีจุดชุมที่จะแจ้งความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพรรคเฮาแม่นพรรคที่มีฐานแท้ที่มุ่งเสื่อปฏิวัติมีระเบียบแผนที่เข้มงวดในรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพรรคเข้าให้เป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสมัครใจเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานะจิตปฏิวัติแต่การกระทำมีการคุ้มครองที่เข้มงวดโดยระเบียบวินัยอย่างเข่งขัดความในห้องต้องการที่จำเป็นภาวะวิสัยแท้
2: สหายทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองสุ่มสติปัญญาเขาในการค้นคว้าคิดงามตึกตรงอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหัดตัวเนืองในด้านต่างๆให้มีความเลิกเซิงนักเน้นให้กลายเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้เกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาก็มากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
2: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
3: ชื่อนางคมัยจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกรดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกฮ้อนเด้กรดไหลย้อนขึ้นมาค คอพี่จิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิซื้อต่อกินตลอดไปจิโก้ดีเลย
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

กินปลาหมึกใหญ่พี่น้องเอ๋ยอัศจรรย์เต็มใบแกนลอนสังสิมพินปรุงใบทุกยากลำปากกำกินหมกมันเนาะอีเมเนาะคันบ่กินหมกมันปากกำบ่ดำปานเด้สุขสบายดีมิตรรายการสบายดีอีพ่ออีเมพลุงแม่ป้าอ้าวอาทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสต์ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหักสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะเข้าสู่สมองของพวกเรานักสานต่อความหักความเพลงด้วยบทเพลงด้วยสรรพคุณอาหารเสริมหลักการทักทายทั้งหน้าไม้นำนาทีเบอร์0305787052เนอกดเข้ามาได้ในตอนนี้เป็นการจัดรายการสดอยู่กับบ่าวไทยนะจัดรายการหับนาทีในแต่ละมือวันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่รายการอ้าวเศร้ากันจักหน่อยนะเพราะว่า FC แฟนรายการหลายๆภาคส่วนกันมันเริ่มฟังกันนะตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่6โมงเศร้าจนถึงปัจจุบันก็ตลอดถึงพุ่นละจนฮอดปิดสถานีก็ติดตามรายการทางสถานีพวกเราเป็นประจำหลายๆรายการมีทั้งเวียกบ้านการเมืองนะเวียกงานเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งข่าวภายในและต่างประเทศหลักกีฬาแดศิลปะวรรณคดีเพื่อหลายๆรายการนะก็ถือว่าเอาไว้ห้องหับให้แก่ภาคส่วนที่มักฟังข่าวมักฟังเพลงสารคดีต่างๆเอามาตอนมาฝากในแต่ละมื้อเฉพาะรายการพวกเราเป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะจึงได้รับการอุปถัมภ์จากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะกันแม่นทั้งลองฤทธิ์เป็นผู้อุปถัมภ์หลักที่2มากันแม่นโรงงานตันเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลาย3แม่นศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง4ห้านปิงแบ่สอนิยม5ห้านเท่าพันบอบายฟูน6แม่นนางพิมพ์สอน7แบนเทียนผึ่งน้ำสูก8กระเปียกแซบ2ไอ้น้องและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราและห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเราในปัจจุบันนี้รายการพวกเราจัดจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทนะทั้งจีโก้พลาสโคลินพาสโมตินาปักขาวทองอาโรเจนพาสดับเบิลคลิกและซิกเซซีตลอดถึงเครื่องไส้ต่างๆของลองลิดของเราจัดจำหน่ายสั่งซื้อในรายการที่โคโซกจัดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้อย่าลืมนะมีเบอร์ที่เบอร์020-9829-4228นั่นเป็นเบอร์ทั้งห้องการของเราเด้อพนักงานพร้อมส่งอยู่ในขอบเขต4ตัวเมืองนครหลวงของเราเนาะแล้วก็ทั้งต่างแขวงแม่นจะจัดส่งผ่านขนส่งเด้อประมาณ 2-3 วันเครื่องก็ฮอดแล้วนะก็ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายกับอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพของลองลิดพวกเราไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮะเอาจาก1บทเพลงกันซะก่อนเนาะพอได้เอิ้นนำย่อยจักบาทแล้วก็จักหน่อยก็จึงเข้ามาหน้าไมค์กันบางท่านนี่ก็สิยังบ่ทันได้เข้ามาสมมาเบิ่งเพราะว่ามื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจคือเก่าฝากไลค์ฝากแชร์เข้ามาแล้วไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามเพจกดติดตาม Facebook ของโคสุกนําเนาะเพลงนี้มวลซืนบ้านเฮาเด้อทั้งศิลปินบุญเกิดหนูห่วงยาวๆกัน1บทเพลงเจ้าฝนตกฟ้าชลทานน้ำนองบางบอนบางทีกะฝนตกลินเนาะบางบอนก็มีพายุมีฟ้าลมแห้งๆแดนะหนทางกับเปียกซื้นเป็นกลุ่มเป็นบอการไปกันมาก็ค่อยได้ยามเศร้ายามแรงก็ได้นะมหัดเล็กเด็กน้อยไปห้องหำมองเฮงก็พากันไปค่อยๆได้ลูกเด้อจะได้พลาดล่มไปเจ็บปวดอีก

ำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

0: ก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของบุญออกพรรษาเข้าพรรษาเนาะมิตรรายการเฮาก็ได้ก็มองละเดือน6เดือน7เดือนต่อไปนี่ก็น่าจะแม่นเข้าพรรษาพระโวลนาเลยเด้มีรายการเฮาเนาะเข้าตามฮีดตามคองปีหนึ่งก็มีเท่านึงล่ะเข้าพรรษาเลยก็ประมาณอยู่3เดือนก็ออกพรรษาซะดิเนาะแต่ละปีก็มีบุญเนาะหนึ่งก็เป็นบุญทรงเฮือซะดินะบุญทรงเฮือแล้วก็บุญนมัสการพระธาตุหลวงนะมีแต่บุญแล้วบัดนั้นก็ได้อันนั้นก็ถือว่าตามฮีดตามคองเนาะตามเวลาโอกาสนะเป็นบุญมหาศาลบุญใหญ่บุญประจำปีฮีดตามฮีดตามคองทางพุทธศาสนาพุทธของเฮานี่แหละเด้อก็ทั้งผู้เฒ่าไม่เฒ่าเฮาก็ว่ากันแต่ใดเนาะปีนี้บ่สนใจได้บ่เพิ่นว่าได้มีเทียนผึ่งนำโชคแด่นะได้รับการอุปถัมภ์จากแบรนด์เทียนผึ่งนำโชคเทียนผึ่งดีมีคุณภาพก็ถือว่าเพิ่นได้เข้ามาอุปถัมภ์รายการสินค้ามีพร้อมสูงแล้วก็พร้อมจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาเทียนผึ่งนำโชคเทียนผึ่งดีๆมีคุณภาพเอามาหลอมใส่ไทยเทียนมีหลายรูปพรรณสวยสดงดงามนะมีเทียนพรรษาใหญ่ก็สั่งเพิ่นได้เด้อคันว่าโอ้บ่คักบ่ถูกใจเอาตัวใหญ่ๆกว่านี้อีกได้บ่ก็ได้บ่เป็นอย่างสั่งเพิ่นผลิตให้แต่ว่าที่สำเร็จแล้วก็มีกล่องใส่ให้พร้อมนะในเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาลอยกระทงต่างๆก็มีก็มีภาพเอิ้นว่ามีรูปแบบในแต่ละวันเทศกาลผลิตออกมากับเทียนผึ่งดีๆผึ่งสดๆจากธรรมชาตินะเลือกเอานะเพราะว่าพอจะมีสรรพคุณดีเด้เพราะว่าเทียนผึ่งแท้นี่มันบ่มีส่วนผสมจากผักส่วนอื่นเข้ามานะอันนี้มันเป็นขี้ผึ่งเหนียวๆของแท้เลยนะเวลาจูดนี่หอมกินขี้ผึ่งหอมน้ำผึ่งหอมหุยหุยขึ้นใส่ดังนะบ่มีสารผิดเจือปนในเวลาที่เขาจุดเทียนขึ้นมานะบ่ทำลายสุขภาพอีกนอกจากนั้นยังใส่ง่ายนี่เอาไปจำไปติดอยู่ใส่ก็ได้จุดติดดีทนนานนะอันนี้ก็คือจุดดีของผึ่งแท้ๆได้นะผึ่งแท้ๆสดๆทับประกัน 100% เด้อกับพวกพันเบิงจะได้ไปจำหน่ายบ่หรือว่าจะได้ไปซุ่มใส่ในงานเทศกาลต่างๆกับแม่นพวกพันหาบ่เฮาโลดจัดส่งให้เทียนผึ่งแท้เทียนผึ่งนำสู่นะอันนี้เป็นแบรนด์ส่วนตัวเพิ่นอุปถัมภ์รายการของเฮาในปัจจุบันนี้ก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228ท่านแหละนะโทรไปโลดอยากได้เทียนผึ่งเด้ผึ่งเป็นหลอดใหญ่หลอดน้อยเอาเป็นเทียนพรรษาบ่ที่ห้างหากาเกียมไว้เสียดบุญเฮือนบุญซานในบุญออกพรรษาเข้าพรรษาก็แม่นติดต่อหาพวกเฮาได้นะมันจัดส่งให้รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะกับเทียนผึ่งนำโชคซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ละกาออนไลน์นะไหมกันเนาะมีรายการเฮาเห็นสายแวบๆเข้ามาเมื่อกี้นี่ยังบ่ทันได้รับก็โค้ดเข้ามาเด้อมีรายการเฮาในแต่ละมือโคศกก็ให้โอกาสให้เวลากับเพื่อนมิตรแฟนรายการอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่ได้ไปใส่ก็แม่นเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันด้วยการขอบทเพลงสอบถามข้อมูลอาหารเสริมอยากได้ยามองอยากได้เครื่องสำอางอยากได้ประเภทเครื่องดื่มซากาเฟ่ก็ติดต่อเข้ามาจ้ะสบายดีเจ้าขันสาวแพงมาเงินไปแล้วคือเป็นเงาเงาแล้วเนาะเจ้านี่เนาะ
1: เงาแล้ว
0: เป็นตุกว่าอาบ่เป็นอย่างว่าต้องเป็นคนเงาเงาเนาะเจ้านี่เนาะอย่าสุดไปอยู่พูดอย่าไปอยู่ผู้เดียวหลายมันสิเป็นโรคซึมเศร้าได้ไงเจ้าเมื่อนี้อยากฟังเพลงหยังมอบใจให้สาวแสนซุ้ม
1: เอาความบุญเกิด
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เออประมาทเลยเจ้า
0: เจ้า
1: คุณมีในคำนาเรียนในจันทราในเรียนตอนตอนน้ำเตือง
0: เจ้า
1: ตาอัดตาตัวน้องตาเลยเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าดีเซ็ตน้องจันทราเรื่อยๆน้ำใหม่เด้อ
0: โดยเจ้าโดย
1: เจ้าสบายดีเออคุณกำลังใจเลยน้องเด้อ
0: เจ้า
1: สบายดี
0: ขอบใจที่ว่าเป็นกำลังแขนให้เด้อกำลังใจขอบใจเพื่อนมิตรทั้งนะเฟซบุ๊กได้ขอบใจทั้งแก้วล่าดำลงเด้อสบายดีลูกชายว่าซั่นโอ้ยสบายดีแม่เด้อมีแต่อีพ่ออีแม่แหละมาเบิ่งรายการโคศกกับผู้สาวนี่บ่มีไปใส่เนาะสบายดีเจ้าผู้ใดเนาะนี่เนาะโอ้สบายดีแม่อันนั้นอันนี้ก็แม่เผยเออเพลงหยังเจ้าควานนั่นทำทาใส่ขาลมคมหอกกับลูกชายเจ้า
1: น้องฟ้าผัวแล้ว
0: ฟ้าผัวแล้ววะ
1: ฟ้าผัวแล้วเด้
0: โอ้ยน้องฟ้าผัวแล้วว้าน้องป้าผัวแล้วว้าอันเจ้าโดยขน่อยใหญ่ไม่ก็ได้น้ำหนักได้ราคาอีแม่เอ้ยเออ
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: สาวจันทราห้องแก้วเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจสบายดีเอาท่า
0: เจ้าขอบใจเนาะกระพานไปหนึ่งเสียงหนึ่งสายพี่น้องทั้งนัดตามว่าน้องป้าผัวแล้วโอ้ก็ดีใจน้ำผู้เป็นผัวเด้อได้หนีจากเอออาศัยต่อไปเจ้าสบายดีทั้งผู้บ่าวทั้งใดเนาะนี่เนาะ
2: อยู่แถวนครหลวงนี่เด้อ
0: ว้า
2: ว้าเอาขอฟังเพลงแ
0: น่เจ้ามักว่าตู้ไผหั่น
2: ว้าตู้ไผหั่นมักเอาแล้วเราวิเคราะห์ป่าผัว
0: เลยก็ไปเอาแล้วตัวสิเป็นหยังบ้านเรายินดาตาน
2: ฟังตลอดอยู่เจ้าว่าไว้โซฟังมีไผบ่ตลอดอยู่
0: เจ้ากับด้วยแม่แหละนั่นแหละไปหาเพิ่นรถเด้อค่าดองเพิ่นว่าบ่เอาน้ำดอกก็แต่ว่าเอางัวหันตัวนึงไปค่าเฮ็ดขวัญแล้วก็แล้วว่าซั่น
2: บ่
0: เอาแต่งัวตัวเดียวไปเฮ็ดซุ้มกันก็แล้วเอาเพลงยังมอบเลยเจ้า
2: ตามหาสายแนน
0: แม่ไผ
2: ่แม่ไผ่หน้าต่างน้องบ่หน้าต่าง
0: หน้าต่าง
2: หน้าต่างมอบให้เราเลยเด้อร่วมกันใจพิเศษของเราเด้อคันบ่มีปากว่ามาที่เด้อตัวไผ่เด
0: ้อนั่นเห็นบ่ก็จักซั่นล้มสาวอีเพิ่นตัวเพิ่นก็ได้ผู้บ่าวผู้สาวมากันหลายมื้อนี้สาวกับสาวรุ่นใหญ่ผู้บ่าวกับบ่าวรุ่นใหญ่นะก็เถื่อปะทะกันก็ทักทายเข้ามาได้ที่0305787052นะรายการเพื่อสุขภาพและกับบันเทิงไปน้ำนะแก่มๆไปด้วยกันออนไลน์นะไม่ไปปอมๆไม่ตื่นสายหนึ่งเจ้าสบายดี
2: สบายดีว่า
0: ใจไม่แล้วไอ้บุญสวงกับมาหัว
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าโดยพอดีหน้าควายบ
2: ่
0: โอ้ตู้ดำหน้าควายบ่บางกี้นี่โอ้โทษตู้ดำนาควาย
2: ขอบใจ
0: โดย
2: เจ้าเขียวเอาเด้อเ
0: จ้าเจ้าขอบใจทานสายสมกับม่วนเพิ่นได้คันได้ฟังรายการโคศกเบาไทยก็ได้เพิ่นกับเพลงเพิ่นก็บ่ค่อยได้ขอดอกนะเพิ่นก็มาโทรมาแจมๆคันได้ฟังก็ฟังบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังไอพีเพิ่นก็คนสบายนะก็ทักทายสบายดีกันแต่ละยกแต่ละระยะระยะไปเนาะมีรายการเฮาแล้วก็ปัญหาเรื่องอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันถ้าว่าสนใจต้องการอยากได้นะกระทู้รถเดอร์อากาศในห่างกายของทางในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาอย่างแดรายละเอียดกระทู้ไปห้องการพันโลดน่าจะมีพนักงานนะไว้คอยให้ข้อมูลแทนโคศกอยู่นะหรือว่าอยากให้โคศกอธิบายสรรพคุณต่างๆก็ได้บ่เป็นอย่างเด้อเจ้าสบายดี จ้าสบายดีอ้ายอันผู้เบาผู้เบาทั้งหลายเนาะนี่เนาะ
2: ผู้เบาห้างดงควยละอ้าย
0: ผู้เบาดงควยนาโนหัวบ่ดงควยฝนตกบ่นี
2: ่ตกแห้งละบ่อ้าย
0: ว่า
2: ขอฟังเพลงได้อ้ายเด
0: ้ทางเข้าบ้านแล้วล่ะว่าน้องว่าอย่าปากอย่าปากเอาคอยไปคอยมาเอาเนาะเจ้าโดยอ่ะโดย
2: ไปหุ้งไปเฮ็ดเฮ็ดเวียดโอ้น้องก็อุกใจไปนะ
0: ว่าสูงผมพี่เบิ่ดมันบ่
2: สูงผมกับพี่เขาเหยียบน้ำแ
0: ท้เอออ่ะพี่น้องทั้งนาดงควายอยากเพลงฟังเพลงอย่างนั้นเอาไปเลยเจ้าม
2: ักแล้วบริสุทธิ์นะอ้ายเด
0: ้มักแล้วบริสุทธิ์เจ้าเออมักผู้สาวผู้ใดเว้าดีๆแล้วเอาซื้อผู้สาวมาเลยเ
2: ออมักสาวทําเป็นหลาย
0: เออก็จังซั่นล่ะบ
2: ่
0: โอ้ขอสิไปให้จับง่ายๆเนาะของเขาห่วงเนาะของดีมีค่าเออ
2: เอาแม่ล่ะยาเ
0: พิ่นล่ะเออเอาฝากเบิ่งดูฝากให้ตะน้ําเพชรผู้เดียวแล้วเนาะ
2: เอาฝากให้แม่บ้านนี่ได้อ่ะ
0: เจ้าแม่บ้านเนาะเจ้า
2: แม่คำผิวและแม่บทเขียน
0: เจ้า
2: คำมานาเรียนเด้อ
0: โดย
2: และคำแม่มารีลายไปอายเด้อ
0: เจ้า
2: และคำสาวอ้อย
0: เจ้า
2: น้ำมะปะบางสาวตะกี้
0: เจ้า
2: ไอ้บ่าวเล่โคกแฮไอ้บ่าวบุญช่วงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: และจะเอาลงใส่กันใจอายุนาไม่ได้อาจจะ
0: ด้วยขอบใจน้องสายล่องแพเจ้าเจ้าได้เปิดให้ฟังเจ้าเปิดให้ฟังเจ้า
2: เพราะว่าน้องมื้อนี้ก็ได้ผักเสียขอไผบ่มาเพิ่นว่า
0: เออไฟฟ้ากระดับนะอ้าวบ่เป็นหยัง
2: เจ้าโดยเอาล่ะครับมอบให้ทุกเสียงสายได้อาจจะ
0: เจ้า
2: อยู่ดีมีแรงให้โชคให้บ้านให้รับให้รวยเด้อ
0: โอ้ยขอให้สมพรปากเจ้า
2: ลองริดลองไล่น้องสิกินน้ำอ้ายอยู่ดอก
0: ใช่ได้เจ้า
2: เอาขอบใจได้เ
0: จ้าขอบใจทั้งน้องสายล่องแพเนาะอ่ะก็ถือว่าลายเสียงลายสายพอสมควรมื้อนี้เริ่มสตาร์ทกันเต็มหัวรายการเนาะขอบใจทั้งอานาเอื้อยแก้วล่าดำลงเด้อสบายดีนะพี่น้องทั้งบ้านอานาปักซาบเด้เนาะทั้งอานาเกษตรนาบุ๋งมาติดตามรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็สบายดีทั้งน้องสายลิกกี้อ้าวสบายดีทั้งอ้ายอุทัยสบายดีน้องสาวกุมภาอ้าวขอมาแล้วฝากแชร์ให้เด้อแล้วก็เพื่อนมิตรทางเพจแห่งศาสตร์ลาวพวกเฮาว่ากันจังได๋เข้ามาเบิ่งแล้วบ่น้อสนใจอาหารเสริมกระทักทายสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องคอมเมนต์เลยเด้อคันอยากได้อาหารเสริมเจ้าสบายดีเจ้าเออผู้สาวหลวงเฮาบางมานี่มีเสียงสะอึกสะอื้นเอาเพลงหยังน้องสาวลีน่า
3: น้อยได้นําขอน้ําพี่กระตาเด้อ
0: เพลงอันน่ะเว้าใหม
3: ่นั่งคิดกับดาว
0: นั่งคิดกับดาว
3: เออ
0: มันก็มีเดือนนําได้บางมื้อก็ได้เอออ
3: ้อยออกโรงเรียนแล้วเด้ขอปิดแล้วเด
0: ้เออพักโรงเรียนแล้วเนาะโดยตั้งใจศึกษาหำเหียนโดยอีลาเด้อ
3: ขอให้ฝากให้
0: ช
3: าวบ้านมาทุกคนเด้อนะคะ
0: เจ้า
3: โ
0: ดยขาหน่อยเจ้าอันนี้มันสาวลีน่าหลวงเฮาบางว่านั่งคิดกับเดือนว่าซั่นนั่งคิดกับดาวอันนี้ก็ตามสเต็ปผู้ฟังหมักในแนวสติงแดลูกทุ่งแดหมอลำแดกับปุ่นกันไปเนาะมาฟังเพลงกันบัดนี้เอาให้กันที่เมย์เวียงสอนเด้อติดนี่เพิ่นมาหลายมื้อแล้วเพลงนี้มีเงินตอนมดแฮงเพิ่นว่ามักหลายเพลงนี้นาศิลปินลือไซลือซามวนกันเจ้า

0: ื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: มีเงินตอนเบิดแหงเป็นรายการเอ้ยก็เป็นตะเมื่อยดอกเนาะตอนบ่มีเงินนี่แหงขึ้นมาดีอยู่แท้ว่าบัดมีเงินตั้งแต่เบิดแหงโธ่มันต้องให้มันได้ตามสเต็ปมันมีรายการมีเงินแล้วก็มีแหงมันจังสิแม่นเด้ออันนี้มีเงินแล้วบ่มีแหงมันก็กินหยังบ่ได้ซะแล้วมีรายการเฮาก็ได้นอกจากกินลาบกินก้อยจะกินอันนั้นนี่กินบ่ได้คือหมูแต่ว่าเงินจ่ายนี่มีซื้อได้บ่อันแต่ว่าปากท้องสุขภาพหับบ่ได้โอ้อันนี้ก็ถือว่าอีกประเด็นหนึ่งในของสุขภาพคนเฮานะก็ถือว่ามันมีการพันขยายไปได้หลายแบบหนึ่งมาเรื่องของสุขภาพอันที่สองมาเรื่องการตอบสนองทางเพศอันที่สามมากับว่าเรื่องของวัตถุสิ่งของที่เฮาสวมใส่บ่ได้หรือว่าขับเคลื่อนบ่ได้มีเงินมีทองมีทุกอย่างแต่สุขภาพบ่แข็งแรงบ่เอาได้บรรยากาศมันต้องให้มันแข็งแรงแล้วก็มีเงินไปพร้อมมันจึงแม่นน้อยพอเนาะโอ้ก็แม่นแล้วบ่ลูกชายอุทัยว่าสัญญามนี่พ่อนี่มีเงินแล้วก็มีแรงพร้อมก็ว่าเสร็จเด้บ่เพิ่นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุ 4-50 ปียังบืนยังแข็งแกร่งยังทนทานย้อนผู้เกี่ยวออกกําลังกายกินอาหารเสริมดูแลสุขภาพทั้งภายในและก็ภายนอกอันนี้เอาเป็นแบบอย่างเด้อคันเฮาอายุหลายแล้วเฮาแฮงไปทําลายสุขภาพแล้วก็แฮงอ่อนเพลียไปมันก็คือเพิ่นแหละนะเพิ่นว่านะเพิ่นซาเพิ่นละซาดีซาตัวเองนะบ่เป็นตาเรื่องว่าซั่นนะเฮาก็ลองพัฒนาตัวเองเบิ่งในการดำรงชีวิตในเมื่อว่าเฮามันบ่แข็งแรงในเรื่องใดในร่างกายเฮาอ่อนเพลียบ่อนใดอวัยวะบ่อนใดที่มันมีปัญหาบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของต้อมลูกหมากเนาะต้อมลูกหมากเกี่ยวกับการทายเบาเนาะทายเบาฟืดทายเบาบ่ดงทายเบาบ่สัดบ่จวดบ่จาดเหี่ยวยอดแดเหี่ยวแล้วแสบตามปลายปัสสาวะหรือว่าปัญหาอาการเที่ยวทายเบากลางคืนบ่อยู่บ่เซามันผิดปกติหรือว่าหายแห้งไปกว่านั้นก็มีเลือดออกมานำอีกได้ท่านสายบางท่านก็ได้เด้อตั้งสติตั้งอกตั้งใจอายุสังขารผ่านไป40ปลายปีขึ้นไปแล้วแม่นเฮาก็เบิ่งตัวเองออกเด้อว่ามันคือว่าเหี่ยวบ่ออกมันคือว่าเหี่ยวฟืดหรือว่าอาการสมรรถภาพทางเพศก็มีการเปลี่ยนแปลงลอยหลอลงจากที่เคยกระปี้กระเป๋าจากที่เคยขันเคยห้องปัจจุบันนี้ห้องน้อยๆห้องก็ดังบ่แฮงห้องก็รู้สึกว่าเสียงสั่นๆนะเสียงบ่ยาวบ่เอิกบ่อากก็มีหลายแบบนั่นสุขภาพทันใจเราต้องได้ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะร่างกายให้มันสมบูรณ์แบบอายุมันบ่สำคัญดอกมันอยู่ที่เฮาการรักษาสุขภาพพี่หลายก่อนเห็นบ่ตัวอย่างบางท่านนี่60-70ปียังลิ่นฟิตเนสยังออกกำลังกายแล่นได้สบายย้อนเพิ่นมีร่างกายที่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อดีกระดูกกระเดี่ยวดีเลือดล้มดีหัวใจดีไขลังดีบ่มีไขมันบ่มีน้ำตาลบ่มีความดันโลหิตสูงเพิ่นออกกำลังกายนะแล่นในแต่ละมื้อมาบวกกับการกินอาหารบวกกับการกินอาหารเสริมไปนำนะดูแลผิวพรรณไปนำโอ้คักผักสวนนี่ชมเชยเลยนะตื่นแต่เช้ามาเฮาเห็นสังเกตเพิ่นไหมรุ่นอายรุ่นพี่บางคนนี่เพิ่นบ่ได้อยู่ในเสาดอกเลิกการ 4:00 นแลงนี่บ่ได้ไปใส่เกือบผ้าใบพื้นนุ่มๆไปแล่นนำสถานที่สาธารณะอยู่ตามแคมป์คลองอยู่ตามบ่อนใดก็ได้ที่มันอากาศปลอดโปร่งเฮ็ดให้เหือออกแต่ละมื้อนี่แข็งแฮงแน่นอนเนาะกลับมาเฮือนมาซานก็กินข้าวแซ่บๆเวลาเฮานอนมันก็นอนแจ่บดีนะเฮาออกกำลังกายร่างกายมีการเคลื่อนไหวแล้วเนาะอันนี้แนะนำเลยเด้อออกกำลังกายนี่ถือว่าดีที่สุดและเป็นยาวิเศษเป็นยาอายุวัฒนะเลยการออกกำลังกาย กี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมของพวกเราในปัจจุบันนี้นะภาคส่วนที่ปัญหาก็คือไขมันในส่วนนี้นะไขมันนี่ก็เป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตในการดื่มการกินก็ค่อนข้างที่จะมีขอบเขตและก็มีขีดจำกัดไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ้มตับหุ้มหัวใจปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลตกข้างในเส้นเลือดสูงและก็อาการมีความดันโลหิตสูงนะอาการเจ็บหัวมัวเกาต่างๆนะรายละเอียดเป็นมาดุลหลายมือหลายวันหลายทิศบ่ซวงบ่เซาไปซิกไปกวดให้มันฮู้คุกปลายสาเหตุเด้ออ่าจนได้บ่ฮู้จักหยังละไปหากินนั่นกินนี่ใส่แล้วเกิดอาการหัวใจผิดปกติบ่หรือว่าล้มตึงลงบัดเดียวนะอันนั้นก็คือปัญหาเรื่องของอากาศเขาเอิ้นว่าเส้นเลือดฝอยแตกในสมองตีบแตกตันในหลายอย่างนะมันน็อกบัดเดียวไปบ่ลามาบ่ครอบได้เรื่องความดันโลหิตสูงนี่มันมีขีดจำกัดของมันเด้อมันเข่งมันตึงหลายก็คือกับสายกีตาร์แล้วเข่งเกิดพิกัดมันขาดปึ้งโหลดได้นะคันเฮายานหลายมันก็บ่มวนเข่งหลายมันก็ขาดเอาพอดีพองามมันต้องมีระบบของมันมันต้องมีขีดจำกัดของมันอะไรคือกันเบิดต้องได้ไปกวดไปเสกแนะนำไปที่อาหารเสริมจีโกพลาสนะลดพรไขมันนะอุดตันเส้นเลือดปัญหาเรื่องอากาศนอนบ่หลับนี่กับสำคัญคือกันเขานอนบ่หลับ 3-4 มื้อนี่รู้สึกเจ็บหัวบ่ล่ะเจ็บหัวแดดขอบตาก็เริ่มกูนเข้าก็บ่อยากเมื่อยหายใจฟืดโอ้หิวหลับหิวนอนอันตรายมันต้องได้พักผ่อนแดนะสนใจพวกพันสอบถามได้เด้อภาคส่วนที่ปัญหาเรื่องของไขมันนะและปัญหาเรื่องของคอกระดูกต่างๆอยากบำรุงกระดูกเป็นอาหารเสริมของผู้สูงอายุเป็นวัยทำงานคือเฮาเจ้าข่อยนี่ก็กินได้ทุกคนเลยบ่เป็นหยังกระหับประทานได้เพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมเนาะกดพัวพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020-9829-4228เด้อจัดจำหน่ายโดยล่องลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสบายดีผู้สาวอัตตะปือ
2: สบายดี
1: จ้าอัตตะปือฝนตกบ่มื้อนี้อัตตะปือฝนตกบ่เจ้าตกเมื่อคืนนี่เนาะจ้าปัจจุบันนี้ฟ้าแดดบ
2: ่
1: เออเจ้าเอาเอาเพียงยังสาวพิม
2: พ์
1: หัวเขามาตัวใช่ว่ามีใช่ว่าแต่งงานเอาเมียเอาหัวละยังวะโอ้อันนี้มันสาวมีนาพุทธนอกนั้นเนาะอันนี้มันสาวพิมพ์ยังโสดอยู่มันบอยังหาหัวอยู่บ่ได้เป็นบอยามนี่สิเอาบ่ผัวสิหาให้นี่มีอยู่ผู้หนึ่งแต่ว่าอายุเราได้72ปีแล้วได้เอาอยู่บ
2: ่
1: เอาอยู่เนาะอายุหลายก็เอาได้เดี๋ยวจิตต่อให้เจ้าเรามีนามว่าไอ้ทองดำบ้านดงควายเด้อเจ้าเรายังโสดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจิตต่อให้ด้วยขน่อยเจ้าเจ้า

ทั้งแขวงอัตตะพือและก็ทั้งแขวงบ่อแก้วนำเนาะทั้งพลเฮาประตูทองดำแล้วก็อีพอบุญเลี้ยงทั้งอุดมไซน้ำเนเดอร์ทุกเขตทุกแข่งที่ติดตามรายการไปฟังเพลงกันต่อมิดรายการเฮามอบชีวิตให้สาวแสนซุ่มโอ้ขนาดเลยแสดงว่าสาวแสนซุ่มนี่สุดยอดเนาะถึงจะยอมพีซีเพื่อสาวแสนซุ่มอาจารย์บุญเกิดยาวกันจ้ะ

ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผ่และบ่มีไผ่คืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5 สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมือง

0: ทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: อ่ะมาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกายที่แจ้งกันเติมกับภาคส่วนที่เดินทางมาแล้วทั้งมหอดศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งคันว่าไปพุ่นมาแล้วก็อย่าลืมมาแวะห้องการลองเล็ดน้ำเนเดอร์คะแนนมาแต่ต่างแขวงก็ได้ช่วงนี้ปัจจุบันนี้ทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีโปรสุดพิเศษมีนโยบายพิเศษในการผ่าตัดให้ฟรีๆนะผ่าตัดต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมเพิ่นพาให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักจีบเด้อปัจจุบันนี้มีทักแฟนเพลงเพิ่นมีแฟนรายการอยู่ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องของดวงตา4ประกาศนี่เลยมันอยากผ่าตัดเลยมันเดินทางลงมาเลยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้เฮาอยู่ที่บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเพิ่นจะมีนโยบายให้ผ่าตัดบ่ได้เสียเงินจะจีบเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นดอกเด้อเดินทางมาลดในยามนี้อยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะยินดีต้อนรับจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนมีเครื่องมือที่ทันสมัยมีพนักงานเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะเลยไว้คอยดูแลเบิ่งแยงอีโพยเมมาฮอดจอดถึงก็มีแต่ความอุ่นอกอุ่นใจเลยแหละนะมาไวๆในยามเพิ่นมีบริการแบบนี้โอกาสแบบนี้พลาดบ่ได้ลืมบ่เป็นจดเบอร์โทรไว้โทรสอบถามก่อนกันว่าโอเคแล้วเหมาะสมแล้วพร้อมเดินทางมาก็มาเลยเด้อมีรายการเฮาที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111 020-5755-4111นี่มันเบอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งอยากมาหาท่านหมอด็อกเตอร์เสียเทียนโปเพิ่นเด้อบ่ทันมาโลดนะเพิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่นะยินดีต้อนรับกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งไปฟังเพลงปิดท้ายรายการเพลงนี้แหละแม่นมักแล้วบริสุทธิ์เด้อนำโศกไซริสาเป็นศิลปินให้แก่ทั้งบ่าวล่องแพมวลกันเจ้า
2: จะสบายดีเจ้า

ือบตายแต่ว่าบ่ได้สูญจักบาทเบาลงเพเลื้อใจเพลงเออบ่อยากโทรไปเว้าดอกแต่ว่าเอาเพลงบอกเอาว่าพี่น้องทั้งดงควยเอาฟังเพลงจบแล้วกลับไปฟังข่าวต้นสมองกันต่อ5นาทีแล้วจะค่อยมาม่วนซื่อกันอีก1สมองถัดไปเจ้า

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมอมมานี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่กองป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,303 เฮกตาร์และสู่สนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาดเจียงพื้นที่นครปากเสและเมืองบาดเจียงเจริญสุขโครงการต้านไฟไหม้ล้ำป่าผู้บาดเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาดเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านทงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ให้มากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สะเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามเขมทางจากไซเดนเมืองทาแตงแขวงเซโกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดกระบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดใต้และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเซท่านคำนิลวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความรับผิดชอบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเซและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงื่อนไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบริวารและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ในต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั่นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้าจงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและเงินยง จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อย ช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ฝ้าหลังฝนจะเห็นความงามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จเข้ามาสู่รายการในสมองที่สองระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะยังอยู่กับโฆษกเบาไทยคนเก่าเด้อสารต่อความเบิกบานบนเสื่อมอบความสุขกายสบายใจให้บรรดาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านเนาะกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพกับบทเพลงเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคำเว้าคำจามอบเป็นเกียรติแก่แขกทุกท่านที่เข้ามาชมมาเบิ่งในยามนี้สู่ส่วนปัญหาชีวิตเนาะมิตรรายการเฮาทุกยากจนคนแค้นอีหยังก็ตามสร้างนะใส่ความมานะจิตอดทนอดกั้นนะผ่านวิกฤตการต่างๆแล้วมันจะดีเองก็คือดังฟ้าหลังฝนจะเห็นความงามนะหลังความพยายามจะเห็นผลสำเร็จตามมาในอนาคตภายภาคหน้าที่ซาหรือไวคอทวาเพียเฮาต้องตั้งใจตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปบ่จะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันคันเฮาเริ่มต้นอยากดูแลตัวเองกับอาหารเสริมของลองลิสเฮายินดีนะลองลิสยินดีให้ข้อมูลหน้าที่เบอร์020-9829-4228เด้อไปฟังเพลงกันเพลงนี้ใส่วาสังเขานะเอาให้แกสาวมีนาอัตปือนะขอมาแล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงคิดฮอดคือกันฝากให้แกทั้งสาวตาจีและสาวลีน่าลูกเฮาบางม่วนๆกันเลยจ้ะ

ไปหยิบหนึ่งบทเพลงบินรายการเบรกนี้เอาแบบจิบเจ็บเด็ดจักหน่อยเนาะเอาใจผู้ที่ผิดหวังและกระสมหวังไปน้ำกันมวนไปน้ำกันฟ้าทวีพรคิดฮอดคือกัน

0: พื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์สตาร์ทกัน2บทเพลงเนาะในต้นชั่วโมงที่2ของรายการพวกเฮาถ้าเขาว่าคงจะถึกอกถึกใจเอาใจทั้งผู้หนุ่มและผู้บ่าวผู้แพรวทั้งอีพ่ออีแม่ผู้สูงอายุอาเกษียณราชการอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่ได้ไปใส่กระติดตามรายการทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมนะที่รับการอุปถัมภ์จากทั้งลองลิสเพิ่นนะขอบใจทั้งเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้ง Facebook บ่าวไทยน้ำสบายดีทั้งอนาน้องสายกึมนะหรือว่าในสื่อเฟซเพิ่นว่าสบายใจมิวสิกพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายเด้ออาราชนาจักรไทยสบายดีทั้งอนาจันสมอนจันทลาดใจสบายดีทั้งน้องไซลิกกี้นั่นแหละทั้งมาฝากไลฟ์ฝากแชร์เด้อสบายดีที่ติดตามทั้งประเทศเพื่อนบ้านกับเบิ้งกันในตอนนี้เนาะจักหน่อยมีรายการเฮาจะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องของสาวมีห้างกันแน่น่าจะจัดให้ทั้งสาวน้ำเพชรได้น้องสาวน้องดาวเมืองสังทองในมีห้างลูก3แล้วก็ส่วนทั้งทานคำไม้เพิ่นบอกว่าสบายดีอีตาโคสุกว่าซั่นเอามีห้างมหาเสน่ห์ให้เด้อว่าซั่นเอาลงกางเกงแก่สาวมือสองเบอร์สุภูสุคนติดตามทางเพจแห่งสัตว์ลาวเจ้าสบายดีเด้อขอบใจที่ติดตามรายการเนาะมื้อนี้มีข้อมูลดีๆนะมาเล่าสู่กันฟังมิดรายการเฮานะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในห่างกายเฮานะติดตามได้ในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละปีว่าเฮามันเป็นอาการแบบใดที่มันเป็นอาจินนะที่เป็นเรื่องจุดเด่นในห่างกายบางท่านนี่ก็มักหาวนอนบางท่านนี่ก็มักเจ็บหัวบางท่านนี่ก็มักเจ็บท้องบางท่านนี่ก็มักเจ็บกระเพาะหลายแบบแต่ว่าตัวนี้แม่นอาการหาวนอนหรือว่าอยากนอนอยู่ตลอดเวลานะเกิดขึ้นย้อนอย่างเด้มันเป็นอย่างคือมีแต่อยากนอนว่าเฮานี่นะว่าซั่นเสี่ยวเสี่ยวว่าซั่นเฮาแล้วมีแต่อยากนอนว่าซั่นเมตู่เมตากระถามกันโอ้ยเฮานี่มันอยากนอนหาวนอนอยู่ตลอดเวลาว่าซั่นนะทั้งที่ว่านอนตื่นมาแล้วตื่นเมื่อกี้นี่หากกินข้าวเช้าแล้วเมื่อกี้นี่ว่าอยากนอนอีกแล้วบ่ท่านน่ะมีแต่อยากนอนหาวนอนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นย้อนอย่างมีรายการเฮาก็บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้สาเหตุแต่ว่ามื้อนี้โคศกได้เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว่าอาการหาวนอนมันเป็นจังได๋ง่วงนอนอยากนอนมันเป็นอย่างใดเกิดขึ้นในร่างกายก็คือเนาะอันที่1หลักๆก็คือท่านอาจจะมีน้ำตาลในเส้นเลือดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดผิดปกติมีรายการเฮาได้ผิดปกติแล้วนี่คักได้ไปกวดไปเช็คเบิ่งให้มันฮู้ว่ามันแม่นคือสุกโคสุกเว้าหรือบ่นะอันที่2มาแล้วแม่นปัญหาเรื่องของสุขภาพทางจิตใจนะอันที่3แม่นมันผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดนี่บ่อันที่4มาแล้วแม่นการนอนบ่ได้คุณภาพหมายคําว่าได๋นะก็หมายคําว่านอนหลับๆตื่นๆนะพักส่วนนึงก็มีลูกน้อยพักส่วนนึงก็มีผู้ป่วยต้องได้เบิ่งได้แยงพักส่วนนี่ก็ต้องได้ลุกเบิ่งน้ําเบิ่งหยังเพราะว่าปูมน้ําใส่อ่างจนน้ํามันล้นพักส่วนนี่ก็แม่นเที่ยวเข้าห้องน้ําเพิ่นก็เที่ยวทายอาการที่ว่านอนบ่หลับบ่ตื่นพักส่วนนึงก็ถือว่าผลกระทบจากเสียงแน่พันธุ์ก็มีห้านอาหารแล้วก็มีการปาร์ตี้กันอยู่ข้างเงินก็นอนบ่หลับพักส่วนนึงก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องพยาธิประจําตัวหลายๆอย่างเฮ็ดให้มีอาการปวดตนปวดตัวก็นอนบ่หลับนอนบ่เต็มห้อยนอนบ่ได้คุณภาพก็เฮ็ดให้หาวนอนคือกันเด้อต่อไปอันที่5ผิดปกติเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนลดลงบางท่านเข้าสู่วัยทองฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองสุภาพสตรีสุภาพบุรุษมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของฮอร์โมนก็เฮ็ดให้อยากนอนคือกันนะหรือว่าต่อไปอีกก็แม่น2ที่5อันที่6แม่นภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางนะเลือดบ่เข้มข้นเลือดจางเลือดน้อยนะครับเฮ็ดให้ตูเหลืองตูซีดเมื่อยแล้วก็หาวนอนแล้วก็อยากนอนนอนอย่างเดียวพักส่วนนี้ว่าขี้มักเหลืองเพิ่นว่าเด้เนาะต่อไปอันที่7แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของ การกินหน้าการกินนี่อาหารการกินนี่ก็มีส่วนให้อยากนอนคือกันเด้เฮาต้องเบิ่งเฮากินอย่างแดลงไปในท้องกินลงไปบางทีก็ไปช่วยเฮาอยากนอนบางทีก็ช่วยเฮานอนบ่หลับก็มีหลายแบบเรื่องอาหารการกินก็ได้นะอันนี้ก็ผลต่อเนื่องผลปัญหาเหตุการณ์ที่มันเฮ็ดให้เฮาอยากนอนนะก็มีข้อแต่ละข้อมาเล่าสู่กันฟังเด้อติดตามได้สังเกตเบิ่งควรปรับปรุงแนวใดควรจะมีวินัยในการดำรงชีวิตปัจจุบันแนวใดเพื่อว่าบ่อยากให้เฮาหาวนอนนะและอันสุดท้ายก็คือขาดวิตามินบัดนี้นะขาดวิตามินขาดแคลเซียมขาดเกี่ยวกับเรื่องของสารบำรุงเลี้ยงต่างๆนะเบิ่งหนึ่งมาก็แม่นกินอาหารที่บ่ได้หมวดได้หมู่อันสองมาก็แม่นการดื่มน้ำที่บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันที่4มาก็คือการใส้ความคิดที่ผิดปกตินะอันนั้นก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮานอนบ่หลับแล้วก็อยากนอนตลอดเวลาเอาก็ถือว่าบำรุงร่างกายด้วยหยังบัดนี้นะเพื่อว่าจะแก้ไขและปัญหาดังกล่าวเนาะเพราะว่าอาการอยากนอนนี่มันเป็นมาหลายปีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่หาวนอนอยากนอนพักผ่อนจะขี้คร้านนอนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็มีแต่ไปรีนอนไปห้องล่างห้องการก็ไปรีนอนบางทีก็ฟุบอยู่หน้าโต๊ะบางทีก็มีแต่หาวนอนตลอดเวลานะอันนั้นก็คือจุดเด่นของผูกเกี่ยวเฮาควรจะแก้ไขได้ใดมันต้องมีวิธีทางของมันนะมันต้องมีจุดที่เฮาจะต้องแก้ต้องปฏิบัติเพราะว่าอาการอยากนอนจังซี่แสดงว่าท่านนี่มันบ่เต็มห้อยในปัญหานะมันต้องลดพรแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยอันนี้คืออาการอยากนอนมาเล่าสู่กันฟังการเติมเต็มวิตามินคอโรเจนเข้าสู่ร่างกายไปหาอโรเจนพาสพี่น้องเฮาบัดนี้เนาะอาหารเสริมอโรเจนพาสมีส่วนนะช่วยให้เฮาช่วยให้เฮานี่กระซับกระเฉงสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นเพราะว่าเพิ่นจะไปช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมเล็บตีนเล็บมือนะแล้วก็บรรดาคอต่างๆนะแล้วก็ไปช่วยเติมเต็มเซลล์ต่างๆในร่างกายให้เป็นนุ่มเป็นสาวขึ้นสดชื่นแจ่มใสในเวลาที่เฮาประทานจุดเด่นก็คือภาพลักษณ์ภายนอกผิวพรรณจะผ่องใสขึ้นนะมีออร่าหน้าตากระบ่เหี่ยวบ่หยาดดุดพรห้อยตีนกาเป็นเม้นเป็นฝ้าต่างๆเฮาลองเบิ่งวิรายการเฮาเด้ออาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาที่เป็นสินค้าใหม่ของทางโรงเรียนพวกเฮาเนาะหลายๆท่านก็ถือว่าเอาไปรับประทานแล้วนะเฮาก็เบิ่งได้ทั้งภายนอกที่4ผิวนะเบิ่งกิริยาวาดสูงนะแววตาความเบิกบานมนซื่นคำเบาคำจาและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันมีการแตกต่างกันนะเฮาสูงสว่าโอ้รู้สึกว่าสดใสขึ้นสดใสขึ้นทั้งกายและใจอารมณ์ก็ดีผิวพรรณก็ดีระบบขับถ่ายก็ดีข้อต่อกระดูกที่เคยดังก๊อกๆแก๊กๆรับประทานใส่1กับ2กับก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวโยกย้ายร่างกายก็คือว่าดีขึ้นนะลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาโรเจนพาสนะเป็นการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายอายุหลายขึ้นคอลลาเจนทางกายก็ลดลงไปตามเปอร์เซ็นต์ของมันอันนี้เฮาต้องได้ดูแลสุขภาพแบบใส่ตัวช่วยนะอายุหลายขึ้นแล้วต้องใส่ตัวช่วยแดก็คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายประเภท2นะสงเสริมน้ำรับประทานเป็นประจำข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์หรือว่าทั้งห้องการพวกเฮามีเบอร์นะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อดูแลสุขภาพตัวเองน้ำแดบางท่านก็มุ่งมุ่นแต่เวียกแต่งานบางท่านก็หาแต่เงินแต่ทองบางท่านก็บ่มีเวลาได้เบิ่งแยงตัวเองเลยจนว่าร่างกายอ่อนเพลียสุดโทรมลงจนค่อยสิฮู้จักคุณค่าของร่างกายตัวเองอันนั้นมันบ่แม่นเนาะเฮาหาเงินมาแล้วก็ต้องให้มันได้ใช้ได้จ่ายบ่หาเงินแล้วมันต้องมาปวดตัวเองมันบ่แม่นเฮาต้องให้มันได้ใช้เงินพร้อมได้ขี่รถพร้อมได้อยู่เงินงามๆพร้อมได้ใส่เฟอร์นิเจอร์งามๆได้ไปได้เที่ยวหมุนใส่เงินเที่ยวหามาให้มันมีความสุขในชีวิตและบรรปลายชีวิตเนาะบ่อยากให้คิดว่าหาเงินมาแล้วซื้อดินซื้อดอนมาแล้วหลายดินหลายตาสุดท้ายมากันมาขายปัวตัวเองอีกบ่เฮาบ่เฮ็ดจังซั่นเด้ออันนี้มันต้องให้มันได้สมบูรณ์นะมีทุกอย่างสุขภาพก็แข็งแรงบ่ต้องไปคิดอย่างไรกับการซื้ออาหารเสริมกับการลงทุนกับสุขภาพมันดีมีรายการมีแต่ผลกำไรบ่ลุบทึนดอกกับสุขภาพเนาะอันนี้รายการพวกเราจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้พ่อไอ้เมย์เฮาเด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228อาโรเจนพาสมีคำตอบให้เนาะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอ่ะ ไปฟังเพลงกันต่อเนาะในรายการเฮาเอาแบบย่อมๆเยาๆเอาแบบกระทัดทัดเบาบางรายละเอียดมิดรายการเฮาอยากฮู้เข้าใจก็กดไปทางหลังไมค์พลเด้อมีรายการเฮาเด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะสบายดีทั้งอาณาบ่าวกึมเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงหยังเนาะเพิ่นพิมพ์มานี่เนาะเบิ่งก่อนเด้อเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงน้ำ2สีเนาะได้จักหน่อยเด้อน้ำ2สีเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าฟังเพลงนี้ก่อนแม่ห้างลูก3แม่ห้างลูก3กันก่อนจ้ะ

ยาวอีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศไปให้ทั้งทานคำไม้เสน่ห์สาวแม่ห้างจวดจวดกันอีกตื่มเนาะศิลปินทั้งอาจารย์เวียงไสขิดอ่อนเวียงอนุไสขิดอ่อนเด้อจัดให้ตามคำขอจากทางเพจแห่งสันลาว

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผ่และบ่มีไผ่คืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ขอบใจทั้งแม่แพงสีเด้อขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมเนาะทั้งหลวงพ่อบักนะทั้งสาขาสมสนุกเมืองปากอู๋นะแม่แพงสีประเภทอาหารเสริมจีโก้พราสเนาะจัดไปเพิ่นเอาไป2กลับเลยอีเมลได้ราคาพิเศษให้อีเมลเพิ่นเด้ออ่ะคันว่าเครื่องฮอดเมื่อใดล่ะอย่าลืมโทรมาหาลูกชายอุทัยนะแม่เด้อพ่อตู้เสืออันนี้พ่อตู้เสือนะมีรายการทั้งบ้านห้วยหอมบ้านห้วยหอมนะอันนี้เป็นอาหารเสริมคอลลาเจนพาร์ทบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมมอบให้ทั้งอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลลาเจนพาร์ทของโรงเรียนพาวนะต่อไปเลยแมนเอ้ยน้อยนะเอ้ยน้อยบุญทันนะทั้งแขวงเสียงขวงสาขาพูนสวรรค์เด้อจัดประเภทอาหารเสริมให้เพิ่นแมนโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงเครื่องจัดส่งให้แม่เด้อท่านต่อไปแขวงอุดมไซสาขาเมืองแบงพุ่นเด้อมีรายการเฮาสาขาแบงหลวงเนาะเมืองแบงพอทุยประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลลินพาร์ทท่านต่อไปแมนแม่พิมมาลัยแขวงหัวพันนาสาขาบ้านธาตุเมืองอยู่ตลาดนาตลาดโพไซเดอร์ทั้งนี้แขวงหัวพันประเภทอาหารเสริมโคลลินพาดบำรุงสายตาเครื่องจัดส่งให้แล้วเนาะท่านต่อไปละแมนบประสงค์ออกนามนาอาจจะเป็นพ่อภูพ่อภูเจ้านาพ่อภูเดออันนี้มันลักแปดทั้งหาดสายขาวเมืองหาดสายฟองประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลลินพาดนาและทานสุดท้ายแมนทานนางไพบูลนาสาขาน้าคอยสาวเนาะอันนี้เป็นแขวงสารวันเดอร์จัดส่งประเภทอาหารเสริมฟิกเซซี่เนาะดีท็อกลำไส้ประเภทพวกทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมดีท็อกลำไส้ก็ดีเนาะมีรายการเฮาพักส่วนใดที่ว่าทายยากเอาง่ายๆก็คือลำไส้มีปัญหาเนาะการขับถ่ายยากถ่ายแล้วก็เป็นก้อนแข็งๆถ่ายยากถ่ายฟืดถ่ายบ่สะดวกขับถ่ายบ่ดีมันผิดธรรมชาติเอ๊ะมีรายการเฮาเนาะมันต้องมันมือต่อมือนะนี่มัน2มือ3มือแล้วบ่ออกมันบ่แม่นมันเฮ็ดให้ร่างกายเฮาบ่แข็งแรงนะเป็นการกักเก็บสารพิษในร่างกายมาลองเบิ่งเด้อมีรายการประเภทฟิกเซซี่ดีท็อกลำไส้ช่วยให้ลำไส้ใหญ่มีการบีบหัดของเสียออกได้ดีลำไส้น้อยกระดูดซึมสารอาหารได้ดีผ่านกระบวนการต่างๆหลังจากใส่สะอาดลำไส้ดีแล้วขับล่างบรรดาพวกคาบไขมันสิ่งสกปรกเนี่ยในลำไส้ออกเบิดดีเฮ็ดให้ลำไส้พวกเราก็มีการพัฒนาการดีขึ้นในการเฮ็ดเวียกอย่างเต็มห้อยนะทุกระบบสารอาหารที่กินเข้าไปก็ถือว่าดูดซึมเข้าเส้นเลือดได้ดีบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของกระเพาะแดลำไส้บ่ดีได้กินเผ็ดกินเค็มหยังก็บ่ได้เนาะแถมยังบ่นํายังเป็นฤทธิ์สิดวงอีกน้ําทายก็ยากอันหลายๆแนวดอกก็มันเกิดขึ้นบางท่านก็มีท้องใหญ่น้ําหนักหลายกินหลายเนาะบางท่านก็กินน้อยแต่ว่าอาการต่างๆนี่ก็มักเจ็บท้องบางทีก็มันจะมีแบคทีเรียในลําไส้เนาะกินใส่ก็เจ็บท้องเจ็บไส้เป็นประจําเป็นอาจินมันมีอีหยังในลําไส้หั่น บ่ได้มันต้องได้ขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ให้ใส่สะอาดแด่เพื่อมันเป็นผลดีในอนาคตเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่จะมันจะเกิดขึ้นนี่เฮาบ่เห็นนะก็เป็นภูมิคุ้มกันให้แก้สิ่งปัญหาต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของการอักเสบการเกิดเนื้องอกการอักเกิดเป็นติ่งเป็นหยังเนาะพุ่นแหละถึงตลอดไปถึงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พุ่นแหละก็เป็นการป้องกันไว้เฮาก็บ่ได้เพิ่งปรารถนาจะให้มันเป็นดอกมีรายการแต่ว่าเฮาการดีท็อกซ์ลำไส้มันดีอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเฮามันกินไปทุกเรื่องเด้มันก็มีการกักเก็บสิ่งของเสียอยู่ในลำไส้นะมันมีความยาว8ถึง9เมตรบ่ได้ขดโค้งอยู่ในร่างกายเฮาทายยากแดมันไปคอดอยู่ใส่ไปกักอยู่ใส่บ่ได้นะมันต้องได้ผ่านกระบวนการการดื่มประเภทพวกไฟเบอร์อาหารเสริมประเภทผลหมักไหมผสมใส่นะอันนี้บ่มียาทายเด้อมีรายการเฮาเด้อสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายแน่นอนรับประกัน 100% เนาะครับหลังจากเอาไปทาแล้วนะบางท่านก็เห็นผลดี1 2 2 2 1กับ2กับไปก็ถือว่าลำไส้เริ่มมีการขับถ่ายดีๆอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้ผิวพรรณผุดพองขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกลำไส้ประเภทฟิกเซซี่มีจำหน่ายและมีรายการเฮาเด้อบ่ได้แพงดอกนอกประเภทเซซองสงสนามกินง่ายนี่พ่อแม่เฮาอยู่บ้านได้ฟังแล้วอยากได้เบอร์โทรศัพท์บ่เอาเลยเบอร์ที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรสั่งเลยเด้อสั่งในสมองที่โคโซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เนาะและของตอนของแถมบอกไปนำในสมองที่2พวกเฮานี่จะบ่ได้ออนไลน์หน้าใหม่เพราะเวลาใกล้จะเบิดแล้วยกบ่เว้าว่ากับผู้อุปถัมภ์รายการอีกหนึ่งท่านก็คือฮานปิงแบ้ซอนิยมเด้อก็ไปเอิ้นใส่เอิ้นหาไปบริการหรือว่าไปอุดหนุนเพิ่นเนาะเป็นฮานอาหารซอนิยมเกี่ยวกับเมนูเรื่องของแบ้แซ่บๆแล้วก็อาหารตามสั่งอีกหลากหลายไว้คอยบริการสถานที่กว้างขวางนะบ่อนจอดรถที่สบายแล้วก็การบริการไว้คอยห้องรับให้ทานประทับใจแน่นอนเนาะกับฮานอาหารซอนิยมหรือว่าฮานปิงแบ้ซอนิยมทั้ง6สาขาเลยในปัจจุบันนี้ก็พัวพันสอบถามก่อนถ้าว่าจะไปเป็นหมู่คณะหลายๆคนจะไปซุ้มแซวกันจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์เพราะว่ามีเครื่องเสียงพอมีดนตรีเสพในยามค่ำคืนเด้เนาะก็โทรไปหาเพิ่นที่020-7734-8824เด้อ7734-8824นี่เป็นเบอร์ประธานใหญ่เพิ่นน่าก็กดไปหาเพิ่นได้หรือว่าจะจองโต๊ะจองตั้งจองเมนูอาหารประเภทใดก็ว่ากันไปลมพลดเด้อนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้นั่งคิดกับดาวเพลงนี้ขอมาแล้วดนเติบนะแล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงเป็นบทเพลงของน้องปะผัวแล้วอันนี้ให้แกทั้งอันนี้อีเมลภายนาตาลสองบทเพลงมันมวนกันจ้ะ

น้องป้าผัวแล้วมาเอาเด้อแม่ไพนาตาลมาไปเอาเพิ่นเด้อป้าแล้วผัวยามนี้อ่ะก็โชคดีเนาะที่เป็นโสด

ไม่แล้ววะยังติไม่ไปก็ได้สร้างสรรค์บรรยากาศด้วยบทเพลงหลากหลายหน้าลายสไตล์ลายรูปแบบตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กทางเพจทั้งอยู่เฮือนอยู่ซานฟังด้วยวิทยุกระทักทายเข้ามาทางหน้าไม้และหลังไม้ขอบใจภาคส่วนที่สั่งซื้ออาหารเสริมเด้อเขาให้ความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงเนาะได้กินอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาแล้วก็ขอให้ลุดพรมันอาการต่างๆในร่างกายให้ลูดลงแล้วก็หายดีไหลไปตามอันเก่าเอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะกระเทือพบพันสอบถามได้เรื่องอาหารเสริมแต่ละประเภทนะทั้งเครื่องสำอางน้ำเครื่องใส้ของสอยต่างๆอยากได้ยังกะว่าโอลุมกันได้ของต้อนของฝากกะจิบวกไปให้ยูดอกเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าในที่ทางซื้ออาหารเสริมตามปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ1กล่อง2กล่อง3กล่องขึ้นไปก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเช่นเดียวกันเด้อและก็ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการโดยเฉพาะแมนทางบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งปัจจุบันนี้บริการผ่าตัดให้ฟรีเด้อมีรายการเฮาผ่าตัดตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมมันผ่าให้ฟรีเสียเงินแต่ซื้อเลนส์แก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกนะขอบใจห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมปิ้งแบ้แซ่บๆต้องซอยนิยมปิ้งแบ้ขอบใจห้านเท่าพัดโมบายฟูนอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจท่าอาห้านนางพิมพ์สอนอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจแบนเทียนพึ่งน้ำโซกขอบใจแบงกระเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจนะ FC แฟนรายการทุกภาคส่วนที่ติดตามรายการทั้งระบบอินเทอร์เน็ตทั้งฟังด้วยความถี่นะห้อย3ก็ฝากติดตามรายการเป็นประจำนะตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 11:00 นแต่ว่าโคศกจะแจ้งให้นะบางเทื่อช่วงระยะ 9:00 น 50:00 นนี่รายการของโคชกเบาไทยจะย้ายไปอยู่ที่ 10:00 น 51:00 นเด้อตอน 9:00 น 50:00 นนี่สิบ่ทันได้จัดจะย้ายเวลาไปที่ 10:00 น 51:00 นพุ่นเด้อมีรายการเฮาก็แจ้งกันไว้นะเพื่อนมิตรแฟนรายการท่านใดสะดวกบึงสะดวกสมยามใดก็ก็แจ้งกันไว้นะบางท่านก็สิติดตามรายการเป็นประจำบางท่านก็บ่ได้ติดตามก็บ่เป็นหยังแต่นี่ก็สิเอ่ยไว้ให้เป็นล่วงหน้าไว้ให้สู่ฟังเนาะเวลาเบิดแล้วล่ะมิตรรายการเหลือเพียงแต่8-9 นาทีนาทีมอบอีก2บทเพลงให้ปิดท้ายรายการเพลงทับอิดได้แม่นตามหาสายแนนให้แก่ผู้บ่าวพูนทั้งบ้านดงควยทั้งไอ้ทองดำเนาะดำกะดำเล็กไหลดำเหมือนถ่านไฟราคาตั้งหลายล้านหันใดบ่แม่นว่าดำขี้ลายดำมีราคาว่าซั่นอันนี้มันดำดงควยบางท่านนี่ก็ดำทั้งอันนั้นทั้งสังทองก็มีดำทั้งอุดมไซก็มีเมื่อก่อนก็เป็นเบาดำเบาดำไอ้ดำอายุประมาณ40ปลายก็เอิ้นไอ้ดำอายุ70ปลายก็เอิ้นตู้ดำตู้ดำบ่ซั่นเด้ขอให้ความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเบิดสุภูสุคนเนาะวันนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงเป็นประจำอยู่กับน้องสายเพิ่นแล้วก็ขอบใจทั้งอนามิตรในการที่สั่งซื้ออาหารเสริมอยู่ทั้งฝั่งขวาเนาะทั้งเบาสุขีสินค้าส่งผ่านขนส่งไปทั้งไทยก็ได้เด้อมีรายการเฮาเด้ออากาศสั่งๆกันเนาะแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงอันอาหารปิ้งแม่หันหน้าเพลงประจำเริ่มมื้อนี้โคศกเบาไทยจะได้อำลาพาจากพุ่งแม่ป้าเอาอาผู้นอนฟังและก็นั่งฟังนะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมอากาศดีๆรักษาสุขภาพการไปกันมาการสัญจรไกลมีสติเพื่อความปลอดภัยสุขภาพของเฮาและทรัพย์สินมื้ออื่นพบกันใหม่แล้วมีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การแรงงานสากลหรือไอโลภายใต้การสนับสนุนทุนและวิสาการจากรัฐบาลแคนาดาจัดกองประชุมเปิกสหรือห่างยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการนำใช้แรงงานเด็กและส่งเสริมเวียกงานที่มีคุณค่าสำหรับวัยหนุ่มอยู่ในลาวและยะปี2026-2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2040กองประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านคำผัดโอลาซีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านเวียงประสิทธิ์ทิพสุดาผู้ประสานงานองค์การไอโลประจำลาวผู้เสี่ยวซานผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะวิสาการเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ท่านคำผัดออนลาซีมีคำเห็นเน้นหนักถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของรัฐบาลลาวในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเพื่อแก้ไขและลึบล่างปัญหาแรงงานเด็กให้หมดไปจากสังคมลาวอย่างยืนยงพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและปรับปรุงการประสานงานให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าในกองประชุมได้นำเสนอและเปิกสหรือร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นการนำเสนอบททบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติในระยะผ่านมาเลโคสังเกตของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำใช้สนธิสัญญาเลโคแนะนำขององค์การไอโลคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้นำเสนอหางแผนดำเนินงานแห่งชาติสำหรับการป้องกันและลึบล่างการฆ่ามนุษย์รูปแบบให้แห่งที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็กน้อยอายุ5ปีเทื่อที่3คือแต่ปี2026-2030ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันระดมความคิดประกอบความเห็นใส่หางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการนำใช้แห่งงานเด็กโดยเน้นใส่เนื่องในบทวิจัยในแต่ละคงเขตเพื่อหับประกันให้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายภายในสนธิสัญญาสากลและสภาพความเป็นจริงที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงได้ในระยะยาวกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลองค์การสากลและผู้สนับสนุนทุนเพื่อร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่มีความหัดกุมในสายปกป้องเด็กน้อยลาวให้พ้นจากการคุ้นทิศแห่งงานพร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความเข้มแข็งในอนาคต
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
6: การล่าและฆ่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

ับไอดีท่านผู้ฟังมิดไลค์การทีหักแพงทุกท่านสบายดีบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์สำหรับมื้อนี้พอกันกับโคสุกปีหับนาทีดำเนินรายการวันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาปี2026ขอสบายดีมิดไลค์การทางระบบ FM 103.7 MHz ระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz และก็ขอสบายดีมิดไลค์การที่ฟังอยู่ผ่านทางระบบออนไลน์พร้อมเนาะสบายดีเด้อสบายดีหมดทุกคนเลยเนาะเข้ามาติดตามกันแล้วหรือยังฮอตโมงฮอตเวลากันแล้วเนาะก็คือพบพอกัน TFM 103.7 MHz และระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz ส่วนว่าทางออนไลน์พวกเฮาเนาะก็คือยังสามารถรับฟังได้เด้อทางออนไลน์นี่ก็มีทาง Facebookมีทางเว็บไซต์มีทางแอปพลิเคชันเนาะทุกท่านเนาะสามารถที่จะรับฟังได้เลยสำหรับท่านใดที่ว่าติดตามกันอยู่เนาะโปฮัวยื้อใส่กันแดผลการรับฟังระยะนี้รู้สึกว่าทางออนไลน์เฮาแจ้งดี FM AM แจ้งดีแต่ว่าบางเขตเนาะบางเขตอาจจะฟังบ่ได้ย้อนว่าเครือข่ายส่งต่อฉะนั้นหลายๆช่องทางทุกคนสามารถเลือกรับฟังได้เด้อช่องทางใดนึงบ่ได้ก็ไปฟังอีกช่องทางหนึ่งเนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงก็อยู่กับมิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่าน 11:00 นถึงเวลา 12:00 นโคศกบีเมื่อวานนี้บางเพลงเปิดบ่ทันต้องขออภัยมิดรายการเด้อมื้อนี้วันศุกร์แล้วสิพยายามให้ทุกคนได้รับฟังเพลงอาวหลายกันแดเนาะทุกท่านเนาะคือจะเน้นศิลปินหญิงศิลปินชายสู่ทุกท่านได้รับฟังคือเก่าสำหรับบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์นี้หวังว่าจะเป็นโมงเวลาที่ทุกคนพากันก้าเกียมรับประทานอาหารเที่ยงให้ถูกต้องตามโมงเวลาคาบข่าวเที่ยงก็เป็นอีกหนึ่งคาบข่าวที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วบ่อยากจะให้ทุกคนขาดคาบข่าวใดหนึ่งไปเนาะอยากให้ทุกคนกินข้าวให้ถูกต้องตามโมงตามเวลาเพื่อหยังเว้าเรื่องสุขภาพในปัจจุบันนี้ส่วนหลายแล้วผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกงานตามห้องละห้องกันจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารบางคนล้ามไปฮอดลำไส้ย้อนว่าอย่างย้อนว่าการกินข้าวบ่ถูกตามโมงเวลานี่แหละบางเทื่อข้าวเช้านี่นะไปกินตอนสวยข้าวสวยไปกินตอนบ่ายข้าวแลงสมัครไปกินดึกๆบางเทื่อก็ผัดบ่กินกินแน่บ่กินแน่บางเทื่อเคยกินเที่ยง 11:00 น 12:00 นบางเทื่อไปกินพุ่นบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 นโอ้ยดันผู้ฟังบางเทื่อบ่กินเลยข้าวแลงกินบาทเดียวอันนี้นะมันเป็นแบบนี้ปลาแบบซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้หลายฝ่าหลายปีมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของระบบการย่อยบางคนล้ำเป็นฮอดล้ำไส้อันนี้เป็นห่วงต่อสุขภาพของทุกท่านอีหลีเด้อฉะนั้นอย่าลืมฮอดย้ำกินแล้วก็ซอกหาแนวอยู่นกินเนาะทุกท่านเนาะสำหรับเพลงมื้อนี้เนาะจะเปิดให้มิดรายการได้รับฟังน้ำกันก็มีเพลง6โมงครึ่งคุ้นๆกันอยู่เพลงนี้ก็คือ6โมงครึ่งแต่มื้อนี้บ่แม่นเสียงห้องของอาจารย์คำพูเด้อมื้อนี้เปิดเป็นเสียงห้องของอาจารย์คำพันและก็ฝากให้มิดรายการได้รับฟังน้ำกันเติมอีก1เพลงก็คือหักผัวคือเก่าเสียงห้องของศิลปินค้ำใสไซยวงเป็นจังใดไปฟังน้ำกัน

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้ยดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็ขาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสียวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแด
1: ้ได้ได
2: ้มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

พามิดรายการกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกคนได้รับฟังน้ำกันมวนซืนมวนซืนน้องถึกใจบางท่านน้องบางท่านโบถึกใจมีเพลงไหนที่ถึกใจกันแนะนำมาจักหน่อยเปิดให้เด้อตามคำขอเด้อทุกท่านเด้อคอยเปิดไปน้องบางมือโบถึกใจเฮากระถึกใจเพื่อนโบถึกใจเพื่อนกระถึกใจเฮาสลับซับเปลี่ยนกันแดนเวลา1ชั่วโมงของทางรายการท่านผู้ฟังโคซอกบี้ขอฝากเตือนอีกแน่ทุกๆท่านและเนี่ยนี่บุญบั้งไฟนาบางบ้านเพิ่นกะกล้าเกี่ยมบ่ทันเพิ่นกะว่าปีนี้บ่จัดแหละเลื่อนเป็นปีต่อไปแต่ว่าบางบ้านจัดทันกะจัดนอบุญบั้งไฟนี่บุญเดือน6ขอฟ้าขอฝนเป็นฮิตของประเพณีเฮาสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่ปู่แต่ย่าแต่บุหันนาการแต่ว่ามาสังเกตในปัจจุบันนี้นะท่านผู้ฟังนอก็คืออยากจะให้ผู้ที่ไปเที่ยวไปชมไปลิ้นงานบุญบั้งไฟนี่นะรับประกันได้ความสงบความปลอดภัยเป็นต้นกะแมนแน่นอนบุญบั้งไฟเฮาเป็นบุญมวลซื่นเนาะเข้าบ้านใดเฮือนใดเพิ่นก็รับกะต้อนเครื่องดื่มมาอาหารการกินมาดื่มกันเนาะสังสรรค์มวลซื่นแล้วหลีกเลี่ยงแท้ๆเนาะวัยรุ่นวัยหนุ่มหรือวัยใดก็แล้วแต่การอาละวาดตีกันบางเทื่อนี้นะเฮากินอยู่เฮือนหมู่เฮือนครูเฮือนพี่น้องมวลซื่นเมาแล้วไปต่อกันลำวงข้างบังไฟว่าซั่นเด้เนาะไปแล้วก็แม่นอารมณ์หุนแฮงเกิดอาละวาดตีกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงเด้ออีกอย่างนึงบางคนเพิ่นไปลงพนันกันจุดบั้งไฟเนาะบางเทื่อก็โอ้ยเกิดความบ่พอใจโมโหโทโสก็อาละวาดตีกันอีกอันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงแท้ๆเนาะรวมถึงผู้ใดที่ว่าอาจจะไปลิ้นไปมวนบอนคนหลายๆทรัพย์สินมีค่าก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังใส่แขนใส่คอคำเส้นใหญ่ๆหะนะเนาะจักหน่อยเมาแล้วโอ้ยใส่แขนข่อยจักไปใส่คอข่อยจักไปตกเหี้ยอยู่ซ้ายอันนี้ก็เสียดายทุกท่านระมัดระวังกันไว้อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดบ่ได้ฝากเตือนเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เฮาจะไปเบิ่งบั้งไฟเนาะรับประกันบ่ได้ได้ว่าทุกบั้งที่เอามาจุดจะปลอดภัย 100% เนาะปลอดภัย 100% ก็ดีแต่ว่าสมมุติว่ามันบ่เป็นแบบที่เฮาคิดแบบที่เฮาคาดไว้เด้ฉะนั้นเฮาต้องได้ระมัดระวังตัวเองก่อนอย่าสุไปอยู่ใกล้ข้างบั้งไฟหลายเนาะหลีกเลี่ยงบั้งไฟแตกบั้งไฟสุบางเทื่อจุดไปแล้วเจิดกลับลงมาเนาะโค้งกลับลงมาใส่ทั้งคนอยู่แถวข้างบังไฟอีกอันนี้เนาะก็ให้ระมัดระวังกันเด้อเรื่องของความปลอดภัยก็ขอฝากไว้ขอให้เป็นงานบุญประเพณีที่มนต์มวนปราศจากเรื่องบ่ดีปราศจากการเกิดอุบัติเหตุขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนไปแล้วก็ขอให้ได้น้ำฟ้าน้ำฝนมาใส่การผลิตให้พืชผักงอกงามปราศจากศัตรูพืชนะทุกท่านเนาะฝนบ่น้อยเกินไปบ่หลายเกินไปขอให้พอดีพอดีเอาอันนี้ก็ฝากไว้เนาะตอนนี้ขอซกบี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศให้มูฟังฟังตื่มกันอีก2เพลงเนาะ

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พาทุกทานกลับมาอยู่น้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงกับฝากให้ทุกคนได้หับฟังม้วนซืนเนาะสำล้านใจกันให้ทุกทานฟังเพลงม้วนๆกินข้าวแซ่บๆเนาะจากทางรายการพวกเขาเป็นมงเวลาของการกินข้าวเที่ยงมื้อนี้เนาะหลายคนมื้อวันศุกร์แล้วเนาะอาจจะพากันสังสรรค์บ่หลังจากเลิกเวียกเลิกงานหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมอื่นเช่นว่าไปเล่นกีฬาแล้วคอยเมื่อบ้านเมื่อเฮือนเพื่อสุขภาพจังซี่เนาะก็แล้วแต่แต่ละคนเลยวางแผนกันเอาเนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่เช้าได้ในการออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยนึงแล้วก็มากินข้าวเช้ากินข้าวเช้าแล้วก็เตรียมตัวไปเวียกไปงานและโดยเฉพาะระยะนี้น้องๆก็เกี่ยมเสียงภาคเรียน2แล้วเด้อว่าซันเดย์อุ๊ยก็อวยพรแล้วแหละให้เสียงให้ได้ให้ผ่านภาคเรียนที่2เป็นภาคเรียนที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วน้องๆม.4 น้องๆม.7เนาะก็ขอให้ตั้งใจแท้ๆเลยเนาะเตรียมตัวกันให้ดีสมัยโคศกบีนี่แม่นคันม.ต้นและแม่นม.3คันม.ปลายและแม่นม.6โคศกบีบ่ได้เรียนม.7เนาะเดี๋ยวนี้น้องๆมีฮอดม.7เด้ก็บ่ว่าจะเป็นสอบเสียงหยังขอให้ทุกคนเต็มที่เนาะให้เต็มที่หลายขึ้นกว่ามือผ่านๆมาบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาตั้งใจเฮียนทุกมือแต่ว่ามือเสียงนี้ขอให้เต็มที่ที่สุดเลยแล้วทุกคนเด้อขอให้ทุกคนเสียงได้เสียงผ่านเนาะเป็นกำลังใจให้น้องๆระยะนี้น้ำขอฝากเพลง2เพลงเป็นกำลังใจให้หมดทุกคน

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

เซินเทียวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเสียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด้อ

0: ันจะหากัน
1: กลับมาอยู่น้ำการท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือขอบใจมิตรรายการทุกคนเลยที่ว่าฟังน้ำการแล้วก็อยู่น้ำการตั้งแต่ต้นมาจนฮอดท้ายเนาะขอบใจทุกคนเนาะที่มื้อวันศุกร์นี้ยังหมุนคลื่นวิทยุเนาะมารับฟังแล้วก็อยู่น้ำการบ่ว่าจะเป็นทางระบบ FM แน่และก็ระบบ AM แน่สำหรับมิตรรายการที่ฟังรายการเนาะโฆษกพี่ขอถือโอกาสนี้เนาะแจ้งให้มิตรรายการทุกท่านได้รับทราบกันเลยเนาะว่าเมื่อวันอาทิตย์ทะนะท่านผู้ฟังประมาณ 13:00 น 15:00 นเนาะทางระบบ FM AM ทุกคลื่นเลยของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะก็คือจะได้ปิดสถานีเนาะปิดการกระจายเสียงเพื่อว่าทางหน่วยงานเทคนิคเนาะเพิ่นจะได้มีการปรับปรุงระบบเทคนิคการออกอากาศคืนใหม่เพราะฉะนั้นทางมิตรและการมูลขึ้นมาในระหว่าง 13:00 น ถึง 15:00 นวิทยุมิตรบ่มีเสียงมูลไปขึ้นใดวิทยุแห่งชาติกับบ่ได้ยินเสียงในช่วงเวลานี้เนาะก็คือต้องขออภัยมิตรและการบ่ต้องตกใจเนาะทุกท่านเนาะหลังจากซ่อมแปลงเรียบร้อยแล้วก็คือจะกลับมาออกอากาศก็จะมากระจายเสียงเป็นปกติมิแต่ว่าบางรายการที่มิตรและการอาจจะอยากติดตามในช่วงเวลานั้นอาจจะฟังบ่ได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM AM หรือว่าทางออนไลน์เนาะอันนี้ก็คือขอแจ้งมิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับทราบน้ำกันเลยเนาะและสำหรับเวลานาทีตอนนี้เนาะฮอดตอนท้ายของทางรายการแล้วขอบใจทุกท่านหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้ก็คือจะลามิตรรายการทุกท่านไปกับเพลงปิดท้ายรายการ2เพลงเนาะและก็จะมีอานาเซินส่วนทุกท่านเนาะไปงานบุญกาเฟนำเด้อทุกๆท่านเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบใจทุกท่านที่ว่าอยู่น้ำกันเนาะขอจากลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี
2: เสริญเที่ยวงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดสิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page กรีนคลับโปรเจกต์แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟและซาลาวน้ำกันเด้อ

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอย่างบ่หยุดยั้ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานปีนี้รัฐบาลไทยมอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทสะสองทุนให้พนักงานรัฐกรลาวเวียดนามและโนวันเซลังสู่ซนนำวงเงินการค่าสองซนให้บรรลุ3ตื้อดอลลาร์กงโกมีผู้เสียชีวิต116คนจากการติดเสื้อพยาธิอีโบลาและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา3วันภายใต้การเป็นประธานของสหายทองลุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศตลอดระยะดำเนินกองประชุมบรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองของตนสุ่มใส่คนขั้วและประกอบความเห็นด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมีเนื้อในเหลือกซึ่งกงไปกงมาต่อการนำพาซี่น้ำของกรมการเมืองและคณะบริหารศูนย์กลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาในระยะ6เดือนต้นปี2026รวมทั้งการสรุปเวียกงานก่อสร้าง5ขานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างบรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคยังได้มีคำเห็นและเป็นเอกภาพพับห้องเอาด้านหลักการต่อห่างมติของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ห่างมติของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดการป้องกันและแก้ไขพยัญชนะอัญญาสิทธิ์สลัดบางหลวงปรากฏการหยอดท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและสังคมมอบให้คณะผู้สอบสืบต่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สหายทองลุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นซี่นำเน้นนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางภาคนำไปจัดตั้งพันขยายปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงให้กลุ่มการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคสืบต่อซี่นำที่ตามสกุลบรรดากระทรวงองค์การนครหลวงแขวงพันขยายการจะตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางพรรควางออกให้แท้ถึงตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อซี่นำการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นก้าวๆเป็นต้นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้ประกันบ่ให้ขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการห้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าคงชีพและอัตราแลกเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นเหธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและแก้ไขให้ตกปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่น
2: ๆสืบต่อสืบนำปรับปรุงกลไกและแผนวิธีเหตุเวียกของกงจักรองคณะรับผิดสอบเหยื่องานก่อสร้างหากทานการเมืองคณะชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้จัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเขาจะใส่ปรับปรุงระบบการเมืองคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันให้นักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ขันหากทานต้องรับประกันในป้าส้นได้เข้าถึงการพัฒนาเข้าถึงการบริการของภาครัฐองค์การปกครองบริการรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นมีความลงเรียนและความว่องไวทันการให้เป็นหูประธรรมสืบต่อสิ่งนำการค้นคว้าและเสนอเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาตินี่ให้รัฐบาลค้นคว้าวางแผนวางบรรดากฎระเบียบออกเพื่อนำไปผ่านสภาแห่งชาติให้สภาแห่งชาติรับรองเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติให้ได้ไวเท่าที่จะไวได้สืบต่อสี่นำการเกี่ยมดำเนินของประชุมของเหวี่ยงงานบรรดาองค์การของพรรคขันศูนย์กลางซึ่งกรมการเมืองได้สี่นำให้อนุมัติและก็สี่นำไปแล้วสี่นำการค้นคว้าเกี่ยมเหนือในของบรรดามติของนักบริหารงานส่วนกลางพรรคที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัย วิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคในเดือนสิงหาคม2026นี้ กรมการเมืองจะได้ซีนำหอบด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและสืบต่อซีนำการกาเกียมดำเนินกองประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในท้ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประจำปี2026โดยลงลึกตีราคาความมาปิดสอบการเมืองในมากผลตัวจริงในการนำพาสีนำเบียงานของตนอับปิดสอบ
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศยังเน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12บรรดาหัวข้อที่นำมาปรึกษาหารือและหับห้องเอานี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกำอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกเพื่อจะตั้งปฏิบัติแมนมติในสายประปุงเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งด้านวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดการติดตามของสภาการสร้างกำลังแห่งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3เป็นแกนสารของการปฏิบัติกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ส่วนสุ่มทุกสติปัญญาเหือแห้งทั้งหมดเข้าในการนำพาซี่นำการจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมครบคณะครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามระดับคาดหมายที่วางไว
0: ้เมื่อวานนี้ที่พระราชวังอากาศกะฐานท้องสวรรค์ภูมิวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาได้เข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนะแห่งญี่ปุ่นและภรรยาคิโกะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์ภูมิวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนะและภรรยาคิโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวอนุอุ่นจากพนธานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารูริโตะแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลต่อลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เวียกงานสาธารณสุขการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมป่าไม้และของเขตอื่นๆรวมทั้งการจัดส่งเสี่ยวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดบอทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมงกุฎราชกุมารอากิซิโนะได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประสบผลสำเร็จอย่างชุบงามและอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นและลาวเจริญงอกงามยิ่งขึ้นลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำการในปี1955ตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าผ่านมาสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2025ผ่านมาลาวและญี่ปุ่นได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตครบรอบ70ปีและการนำของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพยกระดับสายพัวพันทั้งการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านกลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพัวพันร่วมมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยอดส่งเสริมการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในสุ่มปิดต่อหน้าปี2025ผ่านมายังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 คนได้แสดงเห็นถึงความสามัคคีหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการไปมหาสู่ของประชาชน2ชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาว
1: ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ทีทงหังหินแขวงเสียงขวางในวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีและวีรกรรมต้นคุกยามหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำพรรคและแนวร้าวหักซาดในวันที่14พฤษภาคมครบ66ปีในวันที่11พฤษภาคมนี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีทานนางฟงสมุทรอัญลวรรณเลขาคณะพรรคหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านอินทปัญญาเขียววงพจันทร์ห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยพนักงานคณะกรมสมาชิกพรรคพนักงานราชการทั่วห้องการสำนักงานประธานประเทศเข้าร่วมรับฟังในพิธีพลโทแสงนวลสัญญราชเลขาคณะบริหารพรรคประธานสหพันธ์นักหอบเก่าแห่งชาติลาวได้ปาฐกถา2วันประวัติศาสตร์ซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพการปิดล้อมของกองพันที่2การพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ความหมายความสำคัญและปัจจัยพื้นฐานการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ต่อมาท่านได้ยกให้เห็นสภาพการเคลื่อนไหวปฏิบัติของบรรดาผู้นำพรรคและแนวร้าวหักซาดในระยะ1957ถึง1959แผนการต้นคุกและการกระเกียมต้นคุกพลเค้งของบรรดาผู้นำและสาเหตุการต้นคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นการปฏิวัติอย่างปลอดภัยการจะตั้งปาฐกถาทรงวันประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีความหอมหู้และเห็นได้ถึงมูลเสื้ออันพิลาอาถรรพ์และความมหัศจรรย์สลัดสงสัยของการนำพรรคเขาในการต่อสู้กู้ชาติ
0: 5ปีต่อหน้านับแต่2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานโดยเร่งใส่สร้างปรับปรุงและกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นในโอกาสรายงานตัวกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่นครหลวงจันทร์ทานลิตาคัทยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตอนหน้าจะสุ่มใส่ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองการลงทุนการเงินของรัฐภายในคะแนนการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดลง
3: ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองลงทุนของรัฐการเงินของรัฐภายในคะแนนการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดต่อวินัยการเงินโดยเฉพาะต้องควบคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดทอนเทื่อละก้าวเคียงคู่กับการกำจัดการลงทุนใหม่โดยเพดานที่บ่เกินรายรับในแต่ละปีแต่ละระยะสร้างบรรดาระเบียบการในการบริหารคุ้มครองไปพร้อมกับการปรับปรุงยกระดับระบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจราจรเอกสารและการประสานงานภายในให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ทางด้านข้อมูลยกสูงประสิทธิภาพในเวียกงานสถิติของคะแนนโยธาการขนส่งให้เป็นระบบทันสมัยสามารถเก็บกำและผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาสามารถเชื่อมโยงกับระบบสถิติแห่งชาติ
0: ท่านลิตาคัทยะให้ฮู้ตื่นว่าในตอนหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พันขยายและเผยแพร่เวียกงานกวดกาภายในแขนงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างจะแจ้งต่อพันธะและหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกพร้อมกันสุ่มใส่ปรับปรุงวิธีการและกลไกการเฮ็ดเวียกภายในแขนงการโยธาธิการขนส่งเติมอีก
1: เมื่อวานนี้นครหลวงเวียงจันทน์จัดกองประชุมคณะซีนำโครงการขั้นส่วนกลางของโครงการคุ้มครองอ่างตรงน้ำขนาดน้อยแบบยนยงอยู่ภาคเหนือของลาวภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานนางจันทคอนบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานฟรังซัวซาเวียหัวหน้าห้องการฝรั่งเพื่อการพัฒนาประจำลาวทานบุญวิไซกงปาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันธ์มีหัวหน้ากลมห้องกลมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป้าหมายของโครงการต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ประสานงานขั้นส่วนกลางเสี่ยวซานประจำโครงการเข้าร่วมแบบเชิงหน้าและผ่านระบบทางไกลจำนวนหนึ่งในกองประชุมได้รับฟังการรายงานการประเมินผลและทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะกลางผลงานในระยะ2ปีผ่านมากิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในท้องถิ่นแมนมีความคืบหน้ามีผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นต้นนิเวศกสิกรรมโดยผลสำเร็จความคืบหน้าโครงการ62ส่วนห้อยสร้างตั้งได้8อ่างตรง670ฟาร์มและสาวเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองแบบยืนยง 1,024 คนอยู่4แขวงเป้าหมายของโครงการตอนท้ายของประชุมประธานได้ชี้นำให้โครงการ นำเอาบทเรียนที่ดีสืบต่อผันขยายให้เมืองอื่นๆต่อไปและปรับปรุงขอคงข้างโดยไวประสานสมทบกับบรรดากรมกองที่เกี่ยวข้องสุขโยงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโครงการเอาใจใส่รับประกันแผนการปี2026หา2027แม่นปีสุดท้ายของการจัดตั้งปฏิบัติให้สุ่มใส่กิจกรรมในท้องถิ่นให้ทันฤดูกาลและให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นบทเรียนตัวจริงสามารถพันขยายได้มอบให้กรมแผนการและการร่วมมือเป็นเจ้าการซี่น้ำคุ้มครองโครงการเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้โครงการอิงใส่ผลการตัวจริงในการสุกยู่ของสาขาศิกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การในครั้งนี้พร้อมทั้งให้รายงานขันเทิงเพื่อซี่น้ำโครงการต่อไปตามแผนการที่วางไว
0: ้กลางเดือนพฤษภานี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทประจำศึกศึกษา2026ให้พนักงานรัฐกรลาวจำนวน22ทุนภายใต้แผนการร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยลาวสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกรมการร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยมีท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้บริหารพนักงานวิชาการจากกรมกิจการนักศึกษากรมการร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้ต่างหน้าจากกรมอาเซียนแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศลาวเขาห่วมโอกาสนี้เอกอัครราชทูตไทยและรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้ทิสซี่นำแก่ผู้ได้รับทุนทั้ง22คนซึ่งล้วนแต่แม่นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักแหล่งที่มาจากหน่วยงานรัฐทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นของลาวจะได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่บรรดาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังได้จัดกิจกรรมแนะนำความรู้ภายใต้หัวข้อหุ่นอ้ายเอื้อยแนะนำหุ่นน้องโดยได้เชิญเอาอดีตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมาความแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงโดยเฉพาะด้านการเรียนการบริหารเวลาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่รวมถึงการดำรงชีวิตในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ได้รับทุนหุ้นใหม่มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมรอบด้านการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหมายมั่นของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาวและทุนฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการตัวจริงของรัฐบาลลาวเพื่อยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทุกระดับถือเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองชาติลาวไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้เนื้อที่หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตรวมให้ได้หลายกว่า 197,000 ต้นทานแก้วบุญขวัญสัญญาวงศ์วนาพเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวลในฮู้ว่าการปลูกพืชสำฮองอยู่แขวงขมวลในฤดูฝนปีนี้แม่นปฏิบัติคือกับทุกๆปีผ่านมาเพื่อมีส่วนแห่ไว้และเป็นสินค้าส่งออกในใส่หับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกรณีมีภัยแห่งแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
4: เรื่องการปลูกพืชเนาะการในอนาสำรองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเราอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่ 197,785 ต้นเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของเฮาและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงเนาะอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเนื้อที่ทำการผลิตนั้นและผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,000เราต้นนี่แหละผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 184,951 ต้นนี่แม่นความหวังเนาะหรือว่าการคาดหวังของพวกเราในการผลิตพืชสำรองนี
1: ้ท่านแก้วบุญควรสัญญาวงศ์สาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปลูกพืชสำรองเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในฤดูฝนปีนี้ภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนปลูกในเนื้อที่ 2,648 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้หลายกว่า 16,000 ต้นสำหรับการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,664 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้ 188,000 ต้น
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดพิธีมอบหับเงินนโยบายอุดหนุนเทื่อเดียวให้ครอบครัวผู้เสียสละชีวิตและยังมีชีวิตในงวดหนึ่งประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานอูคำตุลาพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำเรื่องงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงมีทานบุญสาลีจิตดาพรหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: คณะจัดตั้งพิธีได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของทานรัฐมนตรีฉบับเลขที่1007และ1013ทับหสส.ลงวันที่17มีนาคม2566ว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายอุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตและอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามในงวด1ปี2566ในนี้อุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตจำนวน368ทานหญิง34ทานอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามจำนวน473ทานหญิง8ทานรวมเป็นเงินทั้งหมด15ตือ745ล้าน3แสน63,475กีบในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านอูคำตุลพันธ์กรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซึ่งนำเวียกงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขั้นแขวงไดโอลมซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยลืมไหลผลงานของญาติพี่น้องที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าความสุขสบายและเอกราชของชาติในทุกมื้อนี้แม้นมีญาติเหงื่อและเลือดเนื้อของญาติพี่น้องถึงว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะมีความยุ่งยากแต่พรรครัฐก็ยำใดก็ถือเป็นบุรีมสิทธิ์และสำคัญในการซอกหาทืนหอนมาแก้ไขนโยบายเวียงสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงโพงสรี
0: ในโอกาสคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงสิสมบูรณ์ได้เข้าร่วมส่งอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามที่เสียสละในปางสงครามอยู่ลาวที่ขุดค้นอยู่ใน3แขวงคือเสียงขวางเวียงจันทน์และไซสมบูรณ์โดยแขวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพมาฮอดวันที่17พฤษภานี้คณะปฏิบัติงานพิเศษคันศูนย์กลางและ3แขวงเกี่ยวข้องของลาวและแขวงเงอ่านของเวียดนามได้เข้าวางพวงมาลาอยู่ที่อนุสาวรีย์ความสัมพันธ์สูงหบลาวเวียดนามที่แขวงเสียงขวางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วม
6: การวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ร่วมสัมพันธ์สูงหบลาวเวียดนามครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาสหายนักหบนิรนามที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศชาติตลอดระยะของสงครามฮุกฮานพร้อมทั้งแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณคุณงามความดีน้ำใจต่อสู้อย่างพิราธอาหารและบ่ย้อมจำนวนของบรรพบุรุษก็คือบรรดานักฮบปฏิวัติสองสันลาวเวียดนามที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไล่ต้านศัตรูตัวเดียวกันพร้อมทั้งเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิวัติอย่างองอาจกล้าหาญและจะพร้อมกันปกปักรักษาสืบต่อขันใหญ่มูลเสือสายพัวพันธุ์มิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่บรรดานักฮบวีรชนได้สร้างไว้ให้รับมือนับแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นหลังจากนั้นคณะปฏิบัติงานพิเศษได้เข้าร่วมพิธีสูตรอภิธรรมอยู่ที่สำนักงานกองขุดค้นอัฐิเมืองเป็กแขวงเชียงขวางเพื่อไว้อาลัยจัดส่งดวงวิญญาณของบรรดาสหายวีรชนทหารอาสาสมัครและเชียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้ขุดค้นในฤดูแล้ง2025-2026ทั้งหมดได้จำนวน80ห้างอัฐิในนั้นแขวงเชียงขวาง71ห้างอัฐิแขวงสิสมบูรณ์เป็นห้างอัฐิและแขวงเวียงจันทน์1ห้างอัฐิเพื่อกระเกียมเคลื่อนย้ายกลับคืนสู่แผ่นดินแม่จากนั้นบรรดาคณะปฏิบัติงานพิเศษก็ได้พากันวางพวงมาลาและจุดธูปเทียนไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาทหารอาสาสมัครและเชียวซานเวียดนามคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะ1-2วันต่อหน้านี้ข ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา27องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอ้ลมทางโทรศัพท์กับท่านคริสโตเฟอร์ซูรอนนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์สลังในโอกาสโอ้ลมนายกรัฐมนตรี2ประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่สนนำวงเงินการค่าส่งส้นให้บรรลุเป้าหมาย3ตื้อดอลลาร์สร้างความสะดวกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีทาแหงของแต่ละประเทศให้เข้าถึงตลาดของกันและกันหลายขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้เป็นเอกภาพการเพิ่มทวีการร่วมมือในการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการหันเปลี่ยนพลังงานสุกยู่รูปแบบกสิกรรมปล่อยไอพิษเหือนแก้วต่ำและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมและไฟฟ้าแสงตะเวนนายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้ตีราคาเกี่ยวกับความสำคัญของการโอ้ล้มสนทนาการห้องมือสากลและเข้าหลบกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงอยู่ภาคพื้น
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกประกาศเมืองบุรุนมณีวาการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาฮอบไมยุกแขวงอิตุรีทางภาคตะวันออกของประเทศกงโกยังสืบต่อแพร่ระบาดอยู่ปัจจุบันได้มีการรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิดังกล่าวเสียชีวิตถึง116คนนอกนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิ435คนพร้อมอยู่ในการติดตามและปินปัวผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างและการสืบสวนด้านระบาดวิทยายังสืบต่อดำเนินอยู่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สากลกังวลประเทศที่อ้อมข้างเป็นต้นรูวันดาซัมบีและตังซานีได้ทยอยกันประกาศเพิ่มทวีการติดตามด้านสาธารณสุขอยู่เขตชายแดนและคัดแยกเพื่อเก็บตัวอย่างผู้เข้าเมืองการกักเก็บป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิเชื้อพยาธิอีโบลาสามารถเฮ็ดให้เกิดพยาธิไข้เลือดออกอีโบลาซึ่งต้นต่อแม่นติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับเลือดต่อมน้ำเหลืองในห่างกายสิ่งขับถ่ายของคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้ออาการของผู้ติดเชื้ออีโบลาต้นต่อแม้นเป็นไข้สูงเลือดออกและอวัยวะหลายอย่างโบเฮ็ดเวียกส่วนอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อแม้นสูงถึง50หา90ส่วนห้อยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและสมภวันมาวงไซอ่าน
8: เออแฮง แห้งได้ใจอีหลีได้
9: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
13: แลกเปลี่ยนเงินซาซาจะผิดกฎหมายบ้านเมืองสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
14: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
13: เช้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารเนาะซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 137เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันพฤหัสและก็วันศุกร์แบบนี้เนาะเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
14: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังสบายดีบุญมีอีกครั้งนึง
13: เจ้าสบายดีแฝงสุรี
14: เจ้าท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้พวกเขา2คนจัดรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าในเมื่อวานนี้ก็ได้พบกับพวกเขา2คนกันแล้วมาในมื้อนี้พวกเขาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับบรรดานิติกรรมข้อตกลงต่างๆหรือว่ากฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็กลุ่มกับวันศุกร์กันแล้วในวันที่22เดือนพฤษภาปี2026ในมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟัง
13: เจ้า
14: ซึ่งว่าในเมื่อวานนี้เนาะบุญมีพวกเขาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ครับฟังกันก็คือกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังบ่ทันเข้าใจความหมายของคำว่าธนาคารธุรกิจนี่แม่นหยังเนาะท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารธุรกิจที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนี่ก็แม่นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารเซ็นการรับฝากเงินการสนองสินเชื่อการให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราและการให้บริการอื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งธนาคารธุรกิจนี้จะประกอบด้วยธนาคารธุรกิจทั่วไปและธนาคารธุรกิจเฉพาะนั่นเองซึ่งพวกเราจะได้จำแนกให้กับท่านผู้ฟังได้เห็นว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะบ่ได้เป็นนอนอยู่ในธนาคารธุรกิจซึ่งว่าธนาคารธุรกิจนี้ก็จะเป็นธนาคารที่ว่ารับใช้บรรดามวลชนต่างๆที่มีการเฮ็ดธุรกรรมซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราบ่หรือมีการฝากเงินโอนเงินอย่างต่างๆนี้จะเป็นธนาคารธุรกิจนั่นเองแล้วก็จะมีธนาคารเฉพาะที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดมาซึ่งในเมื่อก่อนเนาะธนาคารเฉพาะนี้ก็จะแม่นธนาคารนโยบายนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งมาในปีการนี้เพิ่นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารพัฒนาชนบทดังที่บรรดาท่านได้เห็นเนาะซึ่งสำนักงานเพิ่นก็ได้ตั้งอยู่ที่บ้านพูนพะเนานั่นเองท่านผู้ฟัง
13: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเนาะฉบับเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023เมื่อวานนี้พวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่72เนาะการกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบในหมวดที่2การกวดสอบโดยบริษัทก วดสอบนั่นเองมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่73การว่าจ้างบริษัทกวดสอบกันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธิการไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วระยะต่อไปพวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่73กันเติม
15: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิ่งที่บ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือสื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
13: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากเป็นประจำให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตือนสติสังคมก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับการโฆษณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้พวกเรามีการโฆษณาหลากหลายรูปแบบเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิทยุที่ว่าพวกเราได้นำเอากฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวการเคลื่อนไหวและก็มีสิ่งที่ดีๆที่ว่าพวกเรามีการสลับปรับเปลี่ยนนอกจากที่ว่ามีสิ่งดังกล่าวนี้แล้วก็ยังมีเสียงเพลงเติมอีกให้กับท่านผู้ฟังผ่านรายการเพื่อนธนาคารกันเนาะท่านผู้ฟัง
16: เจ้าแม่นแล้วนะถือว่าพวกเราสลับสับเปลี่ยนนอกจากจะมีในเรื่องของกฎหมายข้อตกลงต่างๆเนาะแล้วก็ข่าวสารการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนกันแล้วพอก็ยังมีสิ่งดีๆเสียงเพลงมวลๆมอบให้กับประชาชนได้รับฟังกันในทุกๆมื้อเลยซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกันนำพวกเขาทั้งสองเนาะก็ยังจะมีในเรื่องของกฎหมายมาสืบต่อนำเสนอให้กรรมธิการได้ค่ะฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้ที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่2การกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบในมาตราที่72การกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบซึ่งว่าพวกเขาได้นำเสนอไปแล้วมื้อนี้พวกเขาจะมาสืบต่อในมาตราที่73การว่าจ้างบริษัทกวดสอบ
13: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา73การว่าจ้างบริษัทกวดสอบธนาคารธุรกิจนี้จะว่าจ้างบริษัทกวดสอบตามการรับรองของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะเป็นผู้กำหนดบัญชีรายชื่อบริษัทกวดสอบ
14: โดยกำหนดเงื่อนไขของบริษัทกวดสอบที่จะบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเพื่อรับประกันคุณภาพจรรยาบรรณและความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทกวดสอบธนาคารธุรกิจสามารถเลือกจ้างบริษัทกวดสอบตามบัญชีรายชื่อบริษัทกวดสอบเพื่อให้กวดสอบธนาคารของตนในเวลาดำเนินการกวดสอบน้องท่านผู้ฟังถ้าหากเห็นว่าบริษัทกวดสอบละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้มีสิทธิ์สั่งให้ธนาคารธุรกิจโจหรือว่ายกเลิกการจ้างบริษัทกวดสอบดังกล่าวนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา73เพิ่นได้กำหนดการว่าจ้างบริษัทกวดสอบของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
16: เจ้าและมาตราที่74พันธะของบริษัทกวดสอบสำหรับพันธะของบริษัทกวดสอบแมนบริษัทกวดสอบนี้มีความร่วมมือและสนองข้อมูลต่างๆให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามกฎหมายและระเบียบการหรือตามการเรียกร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่74พันธะของบริษัทกวดสอบซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่2การกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบนั่นเองตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อในภาคที่6มาตรการแต่หัวทีและการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตในหมวดที่1นี่มาตรการแต่หัวทีสำหรับมาตราที่75ในหมวดที่1มาตรการแต่หัวทีสภาพของธนาคารธุรกิจที่จะถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีธนาคารธุรกิจที่จะถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีถ้าหากตกอยู่ในสภาพใดหนึ่งดังนี้1การเคลื่อนไหวมีลักษณะที่บ่หมั่นคงด้านการเงินหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน2การละเมิดหรืออาจจะมีการละเมิดระเบียบการด้านความมั่นคงทางด้านการเงิน 3. การคุ้มครองบริหารการควบคุมภายในและการบัญชีมีความบกพร่องซึ่งอาจเฮ็ดให้ธนาคารธุรกิจหรือบริษัทในกลุ่มมีความเสี่ยงสูง 4. การขาดสภาพคล่องซึ่งต้องมีการแก้ไขด้วยแรงทุนของธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง 5. ผลกำไรต่ำหรือมีท่าเอียงลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งหลบต่อธนาคารธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว6การมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากธนาคารสำนักงานใหญ่กลุ่มธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม7การมีอุปสรรคต่อการคุ้มครองแบบรวมกลุ่ม8การเกิดสภาพอื่นตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวซาวละนี้ก็คือมาตราที่75สภาพของธนาคารธุรกิจที่จะถึงนำไส้มาตรการแต่หัวทีนอนอยู่ในภาคที่6มาตรการแต่หัวทีและการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตในหมวดที่1มาตรการแต่หัวทีนั่นเอง
14: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา76มาตรการแต่หัวทีธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีใดหนึ่งต่อธนาคารธุรกิจที่ตกอยู่ในสภาพที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา75ของกฎหมายฉบับนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือปรึกษาหารือร่วมกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเพื่อกำหนดวิธีแก้ไข2ก็แม่นให้ธนาคารธุรกิจนี้สร้างแผนการแก้ไขและปฏิบัติตามแผนการดังกล่าวอันที่3ก็คือให้ธนาคารธุรกิจหรือผู้บริหารของธนาคารธุรกิจสร้างแผนการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้โดยสอดคล้องกับแผนการแก้ไขของตนและก็ต่อมาท่านผู้ฟังก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้แก้ไขสภาพคล่องและบริหารทรัพย์สินให้แทดเหมาะกับสภาพแรงทุนอันที่5ก็คือให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจเพิ่มทุนจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้และมาตรการแต่หัวทีอันที่6ก็คือให้ธนาคารธุรกิจหักเงินแฮเพื่อประกันความเสี่ยงสูงขึ้นและข้อที่7ก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้ลดรายจ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งรายจ่ายด้านบริหารของตนและข้อต่อมาข้อที่8เนาะท่านผู้ฟังก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้ลดพรความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองบริหารของตนและข้อต่อมาเนาะท่านผู้ฟังก็คือข้อที่9ก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ ฐานะการเงินรวมทั้งความเพียงพอของทุนและสภาพคล่องนั่นเองและข้อที่10เนาะท่านผู้ฟังก็คือให้ธนาคารธุรกิจนำไส้กำไรสุทธิของตนเพื่อเพิ่มทุนโดยจำกัดการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายอื่นนั่นเอง
16: เจ้าและข้อที่11ให้ธนาคารธุรกิจปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นหรือรูปแบบบริษัทแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจโครงสร้างการจัดตั้งและระบบการบริหารความเสี่ยง12ให้ธนาคารธุรกิจปรับปรุงโครงสร้างเงินกู้จำกัดการสนองสินเชื่อใหม่และการลงทุน13ให้ธนาคารธุรกิจจำกัดการลดทุนการซื้อขายทรัพย์สินและหรือหับเงินฝาก14จำกัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่15จำกัดสิทธิ์หรือสั่งปลดผู้บริหารที่มีการละเมิด16จำกัดประเภทและพื้นที่การเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารในกรณีธนาคารธุรกิจตกอยู่ในสภาพที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่75ข้อ6และข้อ7ของกฎหมายฉบับนี้17นำไส้มาตรการอื่นที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเห็นว่าเหมาะสมธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการละเอียดเกี่ยวกับการนำไส้มาตรการแต่หัวทีนั่นเองเจ้าและนี้ก็ถือว่า17ข้อในมาตราที่76มาตรการแต่หัวทีซึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นก็ในว่ามีการระบุอย่างละเอียดชัดเจนในแต่ละข้อว่าแต่ละข้อนี้จะต้องเฮ็ดแบบใดซึ่งว่าธนาคารธุรกิจจะต้องปฏิบัติแบบใดให้ถูกตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกนั่นเอง
14: เจ้าและนั้นก็แม่นมาตรา76เนาะท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา77พันธะของธนาคารธุรกิจที่ถูกนำไส้มาตรการแต่หัวทีสำหรับธนาคารธุรกิจที่ถูกนำไส้มาตรการแต่หัวทีผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้บริหารมีพันธะให้การร่วมมือสนองข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันตามการกำหนดตามการเรียกร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้บริหารและพนักงานของธนาคารธุรกิจต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองซึ่งว่าอยู่ในมาตรา77เนาะท่านผู้ฟังมันจะเกี่ยวข้องกับอยู่ในมาตรา76เช่นเดียวกันที่ว่ามีมาตรการแต่หัวทีแล้วเพิ่นก็ได้มีการกำหนดเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับพันธะของธนาคารธุรกิจที่ว่าถูกนำไส้มาตรการแต่หัวทีเติมอีกเนาะท่านผู้ฟัง
16: เจ้าแม่นแล้วและมาสืบต่อในมาตราที่78การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีธนาคารธุรกิจต้องรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีที่ให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวในกรณีธนาคารแห่งสปป.ลาวหากกำหนดให้มีการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบในระหว่างการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีเพื่อสำเร็จการตรวจสอบแล้วบริษัทตรวจสอบที่ตรวจสอบนั้นต้องส่งบทรายงานผลการตรวจสอบของตนให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวภายในเวลาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้กำหนดไว้เจ้าและนี้ก็คือมาตราที่78การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีถือว่าหลากหลายมาตราเลยที่ว่าพวกเราได้นำเสนอในหมวดที่1มาตรการแต่หัวทีซึ่งนอนอยู่ในภาคที่6มาตรการแต่หัวทีและการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเองถือว่าหลากหลายมาตราที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันในระยะนี้แต่ว่าก่อนที่ว่าพวกเราทั้ง2จะสืบต่อ นำเสนอในมาตราอื่นๆกันเพิ่มตื่มตอนนี้ให้บรรณาธิการไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงมาอยู่กับบุญมีและก็แฝงสุรีในระยะสุดท้ายของรายการ

0: เจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นเสียงเพลงอันม่วนๆจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่แฝงสุรีและบุญมีได้นำมาฝากมาต้นให้กับท่านผู้ฟังเพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างสีสันให้กับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา30นาทีอยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาท่านผู้ฟังระยะนี้ท่านอาจจะได้ฟังรายการของพวกเฮาและก็ได้รับประทานอาหารเที่ยงไปพร้อมและก็อย่าลืมหมุนขึ้นมาฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาและก็บรรดาท่านมีข้อคิดเห็นอย่างต่างๆก็สามารถส่งเข้ามารายการเพื่อนธนาคารกันได้พวกเฮายินดีรับเอาคำตำหนิติชมเพื่อปรับปรุงรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่ให้อยู่กับบรรดาท่านและก็อยู่กับสังคมลาวไปดุนๆเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่นแล้วซึ่งวันระยะนี้บุญมีแล้วก็แฟงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปั๊บปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสวสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023กันต่อซึ่งวันระยะวันกี้นี้พวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่78การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีซึ่งวันระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่2เนาะการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตในมาตราที่79ธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤต
0: เจ้าสำหรับธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตแม้นธนาคารธุรกิจที่ว่ามีฐานะการเงินอ่อนแอและขาดความมั่นคงซึ่งตกอยู่ในสภาพใดหนึ่งดังนี้อันที่1ก็คือบ่สามารถปฏิบัติพันธะต่อผู้ฝากเงินหรือว่าเจ้าหนี้อื่น2ก็แมนละเมิดระเบียบการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดเป็นต้นก็คืออัตราส่วนความเพียงพอของทุนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งขาดสภาพคงอย่างห้ายแห้งซึ่งบ่สามารถแก้ไขได้อันที่3ก็คือปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีบ่ประสบผลสำเร็จซึ่งเฮ็ดให้ธนาคารธุรกิจนี้ตกในสภาพที่ได้กำหนดไว้ในข้อ1หรือข้อ2ของมาตรานี้เนาะท่านผู้ฟังและข้อที่4เนาะท่านผู้ฟังก็คือยักยอกโกงหรือบ่โปร่งใสในการบริหารและดำเนินธุรกิจซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อความสามารถในการชำระหนี้สินและต่อผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินนั่นเองและนั้นก็แม่น4หัวข้อด้วยการที่ว่านอนอยู่ในมาตรา79ธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตที่ว่าแฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: เจ้าและมาตราที่80การแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตเมื่อธนาคารแห่งสปป.ลาวเห็นว่าธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา79ของกฎหมายฉบับนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องแต่งตั้งคณะควบคุมเข้าไปแก้ไขธนาคารธุรกิจดังกล่าวโดยบ่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อจุดประสงค์ดังนี้ 1. รับประกันความต่อเนื่องของการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารธุรกิจ 2. หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบต่อตลาดการเงินโดยเฉพาะการสกัดกั้นการแพร่ล้ำของผลกระทบดังกล่าวและเพื่อรักษาวินัยตลาด 3. ปกป้องทรัพย์สินของผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้อื่นธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องนำใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยให้มีค่าใช้จ่ายหน่อยที่สุดและหลีกเว้นการสร้างความเสียหายต่อมูลค่าของทรัพย์สินต่างๆยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่2ของมาตรานี้การแก้ไขธนาคารธุรกิจอยู่ในภาวะวิกฤตให้หลีกเลี่ยงการนำใช้แรงถือของรัฐเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่80การแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเอง
0: เจ้าสำหรับอยู่ในมาตรา81

0: ได้กำหนดคณะควบคุมอันนอนทับมูฟังก็คือในการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เป็นผู้แต่งตั้งคณะควบคุมโดยมีผู้ต่างหน้าจากธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงการเงินสำนักงานปกป้องเงินฝากและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อเข้าแก้ไขธนาคารธุรกิจดังกล่าวตามแต่ละกรณีคณะควบคุมนี้มีอายุการ6เดือนและสามารถต่อได้2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งนี้บ่เกิน3เดือนนั่นเองนะผู้ฟังค่าใช้จ่ายในการนำใช้เข้าในการปฏิบัติมาตรการแก้ไขต่อธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนี้รวมทั้งค่าแรงงานของคณะควบคุมจะเป็นภาระของธนาคารธุรกิจนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนั้นเพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ในมาตรา81คณะควบคุมที่นอนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองนะผู้ฟัง
1: เจ้าหลากหลายมาตราที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีนำมาเสนอให้กับประธานได้หาฟังกันในมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกันอีหลีเนาะสำหรับมาตราอื่นๆที่ว่าท่านผู้ฟังเนาะอยากจะอ่านก่อนล่วงหน้าหรือว่าอยากจะกลับไปอ่านคืนมาตราอื่นๆก่อนหน้านั้นที่พวกเราได้นำเสนอไปก็สามารถเข้าไปอ่านก่อนได้เนาะทางเว็บไซต์ของเราที่ www.bol.gov.la กันเพิ่มเติมได้หรือว่าช่องทางอื่นในทางได้ติดตามเนาะรายการของพวกเราได้เติมอีกว่าจะเป็นทางวิทยุเนาะ FM 103.7 แล้วก็ยังมีทางช่องทางอื่นในทางได้เลือกติดตามเนาะว่าจะเป็นทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้และ TikTok เนาะ bol_channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lawpedia และรายการโทรภาพของมังฮาวเนาะท่านท่านในที่ว่าอยากจะเห็นหน้าตาเนาะโคซกของมังฮาวว่าเป็นหน้าตาแบบใดแน่เนาะได้ยินแต่เสียงเนาะที่ผ่านมาก็สามารถติดตามรายการโทรภาพได้เติมเนาะซึ่งว่ารายการของมังฮาวออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 เป็นต้นไปและจะออกอากาศอีกครั้งนึงเวลา 21:00 ทางโทรภาพแห่งซาลาว23กับรายการการเงินเงินตาแห่งซาดหรือบ่ท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะผ่านทางรายการของพวกเราก็สามารถทักทายอุ้มกันเข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797นั่นเอง
0: เจ้าและนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่ว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็หลากหลายช่องทางที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานี่มีการโฆษณาบ่ว่าจะเป็นรายการวิทยุก็ดีรายการโทรภาพก็มีและก็มีสื่อออนไลน์ต่างๆบ่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok ท่านก็สามารถเลือกติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้โดยธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราพร้อมนี้ถ้าหากว่าบรรดาท่านที่ว่าพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการโฉกงหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์หรือว่าท่านอาจจะตกอยู่ในที่ว่ามีการถูกโฉกงหรือว่าบ่มีความมั่นใจหรือว่ามีต้องการข้อมูลอย่างต่างๆท่านก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามที่เบอร์สายด่วน1533 1533ที่ว่าเพิ่นได้เปิดช่องทางสายด่วนให้กับท่านผู้ฟังที่ว่ามีข้อสนใจเกี่ยวกับการโฉกงหรือว่ามีข้อมูลที่ว่าติดพันเกี่ยวกับสแกมเมอร์อย่างต่างๆท่านก็สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์1533 1533เนาะท่านผู้ฟังศูนย์ต้านการหลอกลวงทางออนไลน์นั่นเองท่านผู้ฟังมาฮอดนี่แต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีพร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นราธ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส่เงินกีบให้เดือนเก้าลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าหุ้มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพรรคคณะนำแนวรักสังสาดแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรักสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงโซนคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรอสังสาดแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวรอสังสาดแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาโฮมการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนฮู้จักหักชาติมีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าโฮมความสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดผ่านกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเราได้เร่งใส่ในการผ่านขยายนั้นเหตุให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเราก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปรับปรุงหักฐานปรับปรุงกิจการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียงงานต่างๆเป็นต้นเวียงงานเผ่าเวียงงานศาสนาพวกเราก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมรดาวงโซนให้ฮู้ตื่มว่าในต้นนั้นแนวลาวสังสาดแขวงเสียงขวางจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพจงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาสะโพกให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
8: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์ 020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์
9: รายการ
10: Colorful Music
11: Welcome to Colorful Music
10: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
11: The program updates world music trend for you

สบายดีไม่รายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้องกันกับเมื่อวันศุกร์กับเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงตามใจของผู้ที่อยากจะฟังมาพร้อมทางสระต่างแดนต่างๆเนาะที่พวกเขาอ่านพบอ่านพอหยิบมาเว้าในรายการก็ขอบใจเนาะตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งการฝากพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตามือตามัวตาโบเห็นหงตาต่อต่อหินต่อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานการเยิงเห็นเสื่อมเพื่ออายุเขาสูงขึ้นสินะม่านตาอักเสบก็สามารถเข้าไปปรึกษาไปปิ่นไปปั่วพวกเฮามีเสียวสารเฉพาะทางเพิ่นเดินทางมาแต่ประเทศจีนแขวงยูนานด็อกเตอร์เซียนเทียนโป้เนาะเซียเทียนโป้ก็ถือเป็นโอกาสดีซึ่งเพิ่นเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนี้จะเป็นสายตาสั้นในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่และมีประสบการณ์ผ่านการผ่าตัดดวงตาไล่กว่าหมื่นคนประสบการณ์นี้ไล่กว่า20ปีนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเขาหยิบมาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับตาสามารถไปปรึกษาสามารถเข้าไปปิ่นปัวเมื่อมีเสียวสารมาประจำแบบนี้นะถือว่าเป็นโอกาสดีละจดเบอร์โทรเพิ่นไว้เด้อเบอร์โทร020-5755-4111หรือจะไป5ทีแถวน้องบัวทองเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ไปสอบถามได้เบาเรื่องการผ่าตัดนอหรือว่าปิ่นปัวต่างๆคันถ้าว่าเฮาทำการผ่าตัดเพิ่นก็ผ่าตัดให้ฟรีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพียงแต่ซื้อยุกซื้อยาและอุปกรณ์ต่างๆที่มารับใช้การผ่าตัดหั้นก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วล่ะติดต่อสื่อสั้นกับพวกเฮาได้เด้อขณะจะทำรายการมีรายการผู้ใดต้องการอยากจะฟังเพลงแบบใดเก่าลืมใหม่ซาลืมไหวมื้อนี้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน030-5787052ทักทายกันไปก่อน

0: กันทักทายกันไปมิรายการนี่ก็เป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกันเจลลี่โรนห้องรวมกับนักร้องสาวเม็กซิโกคารินลีออนเป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบใส่บันติฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026เพื่อเป็นครั้งที่23ฟีฟ่าเวิลด์คัพจัดตัวนี้เนาะเพลงนี้ใส่สวอลไลเตอร์ซึ่งปล่อยวันที่3เดือน3ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กิ๊งไม้ก็หยิบผลงานของชากิราและเบอร์นาบอยเพลงได้ได้เนาะก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ผูกระดมแห่งใจของกองทัพนักกีฬาทรายที่ไปแข่งขันกีฬาบานเตะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ถือว่าเป็นครั้งที่23เพิ่นจะจัดวันที่11นะฮอดวันที่11เดือน6 19ฮอดวันที่19เดือนกรกฎาคม2026นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งทำอิฐที่เพิ่นจัดการแข่งขันอยู่3ประเทศด้วยกันบ่ว่าจะเป็นสหรัฐนี่มี11รัฐเนาะที่ห่วมเป็นเจ้าภาพแล้วมีเม็กซิโกมี3 2นัดนั้นไปจัดอยู่แคนาดาก็ถือเป็นครั้งทำอิฐที่เพิ่นจัด3ประเทศและก็ครั้งทำอิฐที่มีทีมมาแข่งขันกันเนาะทีมบันเตะมาแข่งขันกันถึง48ทีมที่ผ่านมาก็ล่าสุดก็เป็น32การระยะนี้ก็ถือว่าคันถ้าว่ามีรายการต้องการอยากจะฟังเนาะเพลงเกี่ยวกับFIFA World Cup กิ่งไม้ก็จะปล่อยให้ฟังมันยังมีซิงเกิลอีกตัวหนึ่งมือหน้าปล่อยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะปล่อยให้ฟังนำกันมันก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพิ่นลอนช์ก็ถือว่าไกลเข้ามาเลยเด้มื้อนี้ก็วันที่22นะ22เดือนพฤษภาคมครอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนต้นรายการ
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทส์แอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
3: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
5: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์ พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Colorful music, the best radio in town.
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
8: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: You are listening to colorful music. Enjoy
10: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
11: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
11: ต้องแอป M Service
13: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
11: ต้องแอป M Service
14: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
11: ่ก็ต้องแอป M Service
15: โอ้ว้าวคักแท
16: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
14: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
16: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
17: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการข่าวดีๆจากทางบริษัทคงทราบกันไปแล้วเนาะกิ่งไม้ปล่อยออกไปนั่นก็คือบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการอยากจะซื้อเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้เฉพาะบริการเบอร์เติมเงินเด้อก็สามารถเลือกซื้อนะแพ็กเกจตัวนี้มาใช้จะแบ่งปันกันไซได้3เบอร์ก็มีแพ็กเกจ 150,000 นั้นแบ่งปันกันไซถึง5เบอร์ก็คือความสะดวกและเป็นการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะใช้บริการได้1ที่สามารถแบ่งปันกันไซทาง data ทางนาทีโทรถือว่าคุ้มราคาก็ถือว่าได้ใจนะ1แสนกีบเขาสามารถลงทะเบียนได้3เบอร์ที่ตึมแพ็กเกจตัว1 150,000 ลงทะเบียนไซต์ถึง5เบอร์นอกจากนั้นพวกเขายังปล่อยบริการ Fiber to the Room หรือบริการ FTTR เฉพาะพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดต้องการใช้บริการตัวนี้อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแต่ตัวนี้เพิ่นจะเน้นความไวของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนจะอยู่แจ่มุมได้ของเหือนกล้าประกันว่าซั่นแล้วผู้เคยผู้ว่าผู้ว่านี่เคยใช้บ่ก็ใช้ได้ไวได้ใจอีหลี พอบางมือนะเฮาใช้มันมีช่องบริการ FTTR กับ FTTH FTTH เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าถึงหรือว่าใช้บริการได้ทั่วประเทศเนาะตัว FTTR นี้เพิ่นลอนช์เพิ่นให้พวกเฮาได้ใช้เฉพาะนครหลวงจัดก่อนแล้วมีเป็นแพ็คเกจเด้1ล้าน5แสนนั้นมี3เดือนด้วยกันกับความไว50เมกเมตรรายการปกติกิ่งไม้ใช้ FTTR FTTH ก็35เมกก็ถือว่าพอใจแล้วก็เลยลองบริการใหม่ตัวนี้เบิ่งโอ้คุ้มอ่ะนะ50เมกวุบวุบวุบไปรถฉะนั้นเพื่อได้สนใจอยากจะทดลองใช้ตอนนี้ติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีและก็สอบถามไปยังเบอร์นี้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา219385เริ่มต้นโดย021ก่อนหรือว่า131เนาะสามารถสอบถามได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาได้ที่020-556-0083ตัว5965-5693เฮามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเมื่อกี้ก็เอาเพลงค่อนข้างจะใหม่เนาะจิ๊กเจี๊ยกวกเคียกแล้วก็ออนเทรนด์พันนี้มาเอาเพลงนี้ค่อนข้างจะเกินมา10ปลายปีลังเป็นผลงานของเสียเนาะกับเมื่อวันศุกร์พวกเฮาบ่ได้ระบุได้ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่เฮาอยากจะฟังกิ่งกังกันมาผ่าน0305787052มื้อนี้พวกเฮาหยิบซาละต่างแดนเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้มาให้ฟังภายหลังที่ฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงก่อนเสียเนาะเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Bird Set Free

และนี่ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวออสเตรเลียใส่ซือบาเซียซึ่งหลายคนรู้จักผู้เกี่ยวกับซิงเกิลที่ใส่ซือมา Genderia หรือว่า Cheap Thrills อีกอันหนึ่ง Unstoppable เพลงนี้ฮ้องไว้11ปีล่างมีรายการ Bird Set Free ปล่อยให้นกนั้นมีอิสระว่าซันก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่สังกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Alive 2015มีรายการกับนักร้องคนนี้เขาก็คงจะจำเสียงผู้เกี่ยวได้อะเสียงมีเอกลักษณ์แบบหนักแน่นนะปล่อยเสียงออกมานี่จำได้โลดว่ามันเสียงคงเสียบอกว่าจะปล่อยซิงเกิลตัวได้ออกมาก็ได้รับความนิยมส่วนไลน์ผู้เกี่ยวจะฮ้องฟีเจอริงกับนักฮ้องดังๆหรือว่าดีเจดังๆบอกว่าจะเป็นเดวิดกูต้าหรือว่ารีฮาน่าขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเราโทรคมแจ็คโซกซองสันเมื่อมีรายการนั้นเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH เมื่อเอาเข้าแล้วมีรายการจะได้หับเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีอันนั้นเป็นโซกซันที่1เด้อ Data สูงสุด60กิกสัมบอนำถ้าว่าจ่ายล่วงหน้ากับบริการ FTTH 3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีใช้4ได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นโซกซันที่1ส่วนโซกซันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านกิฟเพียงแต่เอาสำลักค่าบริการ3เดือนขึ้นไปแน่นะตัวโซกซันที่1เพิ่นกระบุแล้วดิถ้าจ่ายล่วงหน้ายังได้เดือน1เดือนฟรีซัมโบนัมยังได้ลุ้นรางวัลน่ะลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านซึ่งโปรตัวนี้มีให้พวกเขาได้ลุ้นไปนำกันถึง31มิถุนาพวกเขายังมีเวลาอยู่เนาะละกาผู้ใดจะเอาเข้ากับตัดชินใจระยะที่เพิ่นมีรางวัลให้พวกเขาได้ลุ้นผู้ใดจะสำละจะสามารถสำละปฏิบัติตามกติกาของเพิ่นนั่นก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนเบอร์เฮาก็เข้าไปลุ้นรางวัลถึง50ล้าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music enjoy
8: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
6: ตึมแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
6: ะตึมแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
6: ตั้งแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อ่ะพวกเรายังมีเวลาตื่มเครื่องสมองขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเรา

ามารถติดต่อกันได้ผ่าน0305787052มักเพียงแบบใดก็กิ่งกลางกันเข้ามายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายบอกว่ามีรายการจะติดตามผ่านคืน103กะดี94ก็ได้หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเฮาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงรายการและผู้ได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเฮาตอนต้นรายการ10นาทีตอนต้นยังได้อยู่เด้อยังบล็อกไว้ให้อยู่กับระยะนี้เนาะทั้งสื่อมวลชนพวกเฮาที่ขึ้นกับคันอะโฆษณาองค์หุ่มศูนย์กลางภาคพวกเฮาก็กำลังสร้างขบวนการต้อนรับของประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6เนาะขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาองค์หุ่มศูนย์กลางภาคมือเซาเพิ่นก็จัดพิธีเปิดขบวนแข่งขันที่หลัก6ที่คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคเอิ้นตุย่อว่าขอสพวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขณะนำนะพวกเขาก็ได้ไปห่วมพิธีเปิดแล้วก็เคี่ยวหมากห่วมกับขบวนการต่างๆที่ออมแอร์วิทยุบอกว่าจะเป็นการอนามัยการปักถุงปักป้ายคำค่อนต่างๆเป็นการเตรียมพร้อมตอนรับของประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6เนาะขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปหมศูนย์กลางพรรคและอีกอันหนึ่งเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาก็กำลังระดมการอุปถัมภ์สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อช่วยเหลือน้องน้องนักเรียนผู้ที่คาดเคลื่อนนะที่โรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กและวันผู้ต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงแล้วระยะนี้พวกเราก็ได้รับแห่งสนับสนุนจากส่วนตัวแน่บริษัทห้างหันต่างๆที่เพิ่นประกอบบ่ว่าจะเป็นทรงเสื้อเสื้อผ้าต่างๆปึ้มซ่อหับหมดนะข้าวสารอาหารแห้งหับโดยเฉพาะเน้นเป็นเครื่องนักเรียนแห่งดีเงินสดพวกเฮาก็หับนะซึ่งจะเฮ็ดเป็นขบวนเพื่อไปมอบให้เพิ่นในบ่อ3

สิ้นเครื่องนุ่งห่มนี่ก็เน้นเป็นเสื้อขาวนักเหียนทรงนักเหียนสิ้นนักเหียนเสื้อโปโลเลือกเครื่องนึงทั่วไปจะเป็นมือหนึ่งมือสองที่มีสภาพเครื่องนั้นสะอาดอย่างใส่ได้ดีอุปกรณ์การเหียนไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเป็นโซ่เป็นปึ้มไม้บรรทัดยางลึบต่างๆปึ้มเขียนปึ้มอ่านปึ้มแบบเหียนปึ้มนิทานไม้ลึกเก่าสภาพยังใช้งานได้เพราะเฮาหับอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์กีฬามือหนึ่งมือสองก็ได้นะฉะนั้นติดต่อหาพวกเฮาได้ทีวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์หรือจะติดต่อผ่านมารายการพวกเฮาว่ามือใดจะเข้ามาหรือว่าอยากจะบริจาคผ่านทางใด0305787052ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเรามาเข้าซาลาต่างแดนที่หยิบมาเบามือนี้กับเบาเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี่แหละคืนความร้อนซึ่งหลายประเทศได้รับผลกระทบประเทศเฮาได้รับผลกระทบบอลแน่นอนพวกเฮาก็ได้รับผลกระทบถึงว่าฝนจะตกกระฮ้อนฮอนแล้วก่อนหน้านี้เลียวเบิงมีรายการสามารถติดตามได้เลยบับบินค่าไฟไซไล่ปันใดนะประเทศจีนเป็นกระผวมประเสริญกับคืนขมฮอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่ทางแถวตะวันออกตอนใต้อ่ะบริษัท China Southern Power Grid 1และ2ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเรื่องไฟฟ้าใหญ่อ่ะของจีนระบุว่าเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดเฮ็ดให้พ่อแม่ประสาทสนอยู่แถวนั้นใส่เครื่องปรับอากาศไล่ขึ้นกว่าเก่าไล่ขึ้นกว่าปกติส่งผลให้ปริมาณการนำใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายจนเกือบจะเท่ากับระดับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกมา

ซ้ำนักงานด้านกรมอุตุอ่ะเนาะแห่งซาจีนเพิ่นระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนสูงถึง35องศาเซลเซียสและบางพื้นที่นั้นสูงไปถึง40อ่ะปกติแถวนั้นความเย็นหิมะตกนะอยู่ในนครหลวงปักกิ่ง35องศาเซลเซียสฉะนั้นจึงเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนอยู่แถวนั้นแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่าปรับนะปรับใส่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่ทันบ่เฉพาะแต่ประเทศจีนนะประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาเซียนพวกเขาก็ประสบปัญหากับความร้อนอบอ้าว

นักคอนลงเวียงจันทร์พวกเฮาก็แค้นแน่แฟนอื่นๆก็พอห้าใจได้เนาะระยะนี้ก็มีฝนเว้นมือเม้นบนบั่นก็ถือว่าบ่ตกตอนเช้ากะแหลงก็พอให้ได้หับขมซุ่มซื่นเบิ่งต้นไม้ใบหญ้าก็มีความเขียวงามขึ้นมาโดยเฉพาะต้นไม้แคมทางต้นไม้ประดับอยู่แคมทางเลี้ยวเบิ่งกะเป็นตาซื่นอกซื่นใจนำเพิ่นวางแล้วๆนี่โอ้ยเลี้ยวไปอันใดกันเป็นตาเสียดายพี่ไม้ก็เคยมาบอกในรายการฝากฟังให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปเบิ่งเสียดายสัวสิได้เป็นต้นมาเอมาแต่งอยู่ตามถนนหนทางมันก็บ่ได้ง่ายเลี้ยวมาตอนนี้นี่ก็เห็นแตกหน่อออกมามีเขี้ยวออกมาบางบอนก็ตายท่าวอนเพราะว่าฮ้อนแห้งนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่หยิบมาวาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ย้ำตอนนี้ยิบประเทศเฮานั่นก็คือระดูฝนแบบสีก็ให้มีสติต่อพยัดขยุงลายวันเช้าวันทิศน้อมืออื่นมีเวลาเบิ่งทางยุกทางหญ้าฝนตกฟ้าแดดฝนตกฟ้าแดดเฮ็ดให้หญ้านั้นใหญ่ไหวเพียงแต่เลี้ยวเบิ่งบึดเดียวทางไปบึดเดียวขึ้นมาใหม่ละกับเบิ่งเนาะกับปลูกกระป้องต่างๆอันใดที่มันกักขังน้ำได้เป็นแรงเผาผลาญของยุงหลายเอากับเป็นตะทิ่มกับทิ่มเนาะเป็นตะคอมไว้กับคอมอุอ่างต่างๆที่ตรงน้ำไว้มันต้องมีฝ้าปิดได้ช่วยกันคนละไม้ละมือนั่นแหละระดูฝนละเด้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นรายการขอบใจเดอร์ทิชชูนินมาติดตามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีต่างแคว้นก็ได้สามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้ผ่าน03057870522ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย

0: จ้างวาก็ได้ใจอยู่ไดมิดรายการเพลงนี้เป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกันเจสันดิลูโลเพลงใหม่บอบอมบอได้เป็นเพลงใหม่ฟังไว้ตั้งแต่ซ่องวันสาวก็หยิบมาให้ในรายการได้ฟังมิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่เฉพาะเมื่อวันศุกร์มาเป็นซิงเกิลที่เจสันดิรูโร่ฮองไว้ใช้ชื่อว่า Love Not War เป็นเพลงที่เว้าถึงคู่หักที่มักผิดเที่ยงกันตลอดอาจจะเนื่องจากความหึงหวงการบ่ไว้ใจกันการใช้เงินใช้คำแบบบ่ไว้ใจกันฉะนั้นบอกว่าการผิดเที่ยงกันนั้นมันบ่ได้เฮ็ดให้ยังดีขึ้น Can we just make love not war เป็นคำที่เพลงนี้ทวนคืนหลายครั้งซึ่งไม่ว่าพวกเราสามารถหักกันแล้วหยุดผิดเที่ยงกันได้บ่บอกว่า but everyone is the same บอกว่าทุกๆครั้งที่ผิดเที่ยงกันมันก็ลงเอยแบบนั้นล่ะฉะนั้น can we just make love not war เป็นคำถามถามตลอดเพลงแน่นแล้วล่ะผิดเที่ยงกันมันกับบทได้ยังดีขึ้นมาส่วนลายผู้ใหญ่หรือว่าจำได้ว่าแม่ของจริงไหมอ่ะสลายเพิ่งกับบ่ว่าถ้าว่าอยู่เหือนก็ต้องเฮ็ดให้เหือนนั้นเป็นระเบียบเฮ็ดให้มีความสะอาดเจ้าบ่อนเจ้าที่เจ้าเหือนเพิ่นจึงอวยพรให้เฮานั้นมีชีวิตที่ดีเพิ่นจึงโดนบันดาลสิ่งต่างๆให้เฮานั้นก็คือความเสื่อเนาะเพิ่นกับเบาแบบสีเฮาก็เลยปฏิบัติตามเราเบาเรื่องความฮักก็เช่นกันเพราะว่าการที่เขาผิดเที่ยงกันเทวดาที่ปกปักรักษายาวเหินและพวกเขาเพิ่นกับบ่มักเรากระทึกได้นักคนเขาเนาะคันท่าวาครอบครัวทึกกันพร้อมกันเหตุพร้อมกันห้างพร้อมกันซามันก็เหตุให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นกิ่งไม้ก็เสือแบบนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family

0: มีแพ็กเกจเพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
0: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
4: เวลาบ่เลื่อนไล่แล้วมีรายการยังแต่ 2-3 นาทีกิ่งไม้ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีตอนท้ายและ10นาทีตอนต้นนั้นก็ขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงวิงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางมาพร้อมกับพวกเขาขอบใจมีรายการเด้อที่ทูนอินมาติดตามผ่านห้อย3หรือว่า94หรือผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาก็อยากจะบอกว่าทีมงานพวกเขามาพบมาพ้อกันผ่านทางนี้13โมงทุกๆมื้อฉะนั้นก็อย่าลืมเนาะทูนอินมาติดตามรายการมาโอมาลมกันมาฟังเพลงสร้างกุลนำกันผ่านซองทางนี้มื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยพามาส่งท้ายกันด้วยผลงานของ Imagine Dragon เพลงนี้ Whatever It Takesเสียงเพลงเมื่อได้กินไม้บ๊ายบายกันไปพอกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: แขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2020-2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแฮงของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวณปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026-2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบุรีรัมย์ไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทั้งกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุมที่บินอ้อมทุกคงเขตเวียกงาน
3: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2021-2025มี21เวียกจุดสุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมนอกผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
2: ท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่สนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่สนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่น
1: ๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
5: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกใด
4: แม่นซั่นบ
5: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
4: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
5: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
6: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
7: ตุ๋น
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: พบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
10: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
11: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
12: ้เอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันที่2ของเดือนพฤษภาคมกันแล้วก้าวเข้ามาเป็นมื้อวันศุกร์แล้วได้นี่มื้อศุกร์สันนันสาศุกร์อุราพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเปิดเพลินเจริญจิตเจริญใจกันไปวันนี้เป็นมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568 22วันเต็มๆกันแหละอีก7 8มื้อก็สิมื้อดำมื้อเดือนกันซั่นตัวนี้นะพฤษภาคมก็สิลารับมิถุนายนก็สิมาหาเฮาซั่นตัวบัดนี้เอาเกี่ยมจิตเกี่ยมใจเนาะลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าสุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีพนักงานทหารตำรวจเฮาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ
10: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงป้องกันมะเหงแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลอื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื้นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจ
12: โรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
13: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยยาสูถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยูไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: สำราญม่วนซื่นมาในทองเหลืองกำพลอยผู้สนับ

0: ั้งแต่ปางหลังพุ่นเนินนานหลายเส้นปางเมื่อสัตว์ซำเสื้อยังหู้ปากเป็ดสัตว์ล่างตัวผัดหู้ภาษาเว้าคำคนอยู่น้ำกันช่วยเหลือกันดังเดียวโดยดับปางนั้นยังมีพญาตนหนึ่งมีสื่อบกปรากฏมีหยดเรื่องลือสาพระองค์ปกครองไผ่ฟ้าราชดรด้วยความปกคุ้มชุ่มเย็นพญาประกอบด้วยทศราสธรรมมีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยแก้วแวนแสนสิ่งและก็มีโภคะทรัพย์สมบัติต่างๆไผ่ฟ้าราชดรมีความเชื่อมั่นและจงหักภักดีต่อพญาองค์นี้ในครอบครัวพญามีเพียงแต่3คนคือพญาเองและก็ลูก2คนหญิง1ชาย1ส่วนพมเหสีเพิ่นนั้นได้ล้มหายตายจากตั้งแต่ลูกยังน้อยโอ้เป็นกำพลอยซะแล้วนี่คนนางนี่มักลูกหน่อยคนถูกนี่เบ้ยออกมาปั่นในบกทัวหาเช้ากินคำแม่ก็ล้มหายตายเสียได้ยังน้อยพุ่นทั้งสองคนนี่ก็ใหญ่กล้าหน้าบานซะแล้วคันใหญ่แล้วมันต้องกล้าและหน้าก็ต้องบานพร้อมย้อนอมเอกอันอบอุ่นของพ่อจนผู้เป็นอ้ายได้18ปีได้บัดนี้นะโอ้ได้ใบได้บัตรประชาชนแล้วนี่มีสิทธิ์ผ่อนบัตรเลือกตั้งผู้เป็นน้องสาวนั้นก็ได้15ปีพอดีหญิง1ชาย1พญาผู้เป็นพ่อเฒ่านี่แก่ชรากาลแล้วบัดนี้พญาผู้เป็นพ่อนี่ก็เฒ่าแก่ชรากาลมีอายุสังขารแก่แล้วก็ได้ตายจากพวกลูกไปตามธรรมชาติของสังขารกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไอ้ลูกกก18นางลูกสาว15พอผัดมาดวนตายจากลาสังขารจากโลกไปบอนเฮือนบ่ได้เซาเข้าบ่ได้ซื้อปั่นไปบอนบ่ได้ใช้มือถือเมื่อพญาพอตายไปแล้วพระสารัสดรก็ได้อภิเษกแล้วบัดนี้ผู้เป็นลูกชายขึ้นครองเมืองแทนแล้วพอเห็นว่าบ่มีผู้ใดพอจะสืบเสื้อแทนแนวได้เด้เห็นแต่ลูกชายของเพิ่นผู้เดียวนี่ละ18แล้วเอ้าอภิเษกหมายว่าหดทรงให้เป็นพญาแทนพ่อเพื่อจะให้รับความปกนานาวังจะได้รับความปกคุ้มสุ่มเย็นและมีทศราสธรรมคือพญาพ่อเพิ่นหมายว่ามีความเป็นธรรมปกป้องภัยฟ้าราชดรให้อยู่สุ่มกินเย็นแต่กงกันข้ามพญาน้อยผู้นี้ผัดโอ้เป็นคนเห็นแก่ตัวได้อายเนี่ย18ปีด้วยเนาะโลภมากโลภาแล้วแม้แต่น้องสาวตนเองก็ยังย่านได้ลืนว่าฉันซะมีความอิจฉาพญาบาทบ่ต้องต่อน้องแล้วก็พ่อย่านน้องหันญาติสิงบัลลังทรัพย์สมบัติโอ้ยอายนี่18ปีเป็นผู้ชายย่านน้องญาติบัลลังเป็นผู้หญิง15ปีอันนี้ก็เป็นคนอิจฉาพญาบาทบ่ต่อน้องต่อนุงย่านน้องนุงญาติสิงบัลลังย่านได้ยืนด้านได้ล้นได้เหลือตัวเองหมายว่าย่านลืนนั่นแหละว่าสันสานเนาะเช้ามื้อหนึ่งฟ้าแจ้งสว่างดีท้าวพญาน้อยจึงเว้ากับน้องสาวว่าน้องเอ้ยน้องบ่ต้องน้องเอ้ยน้องบ่ทันได้ไปเที่ยวป่าดงพงไผ่จักเทือมื้อนี้อ้ายจะพาน้องไปเที่ยวป่าเพื่อชมธรรมชาติคันน้องได้ยินคําเพื่อชมธรรมชาติป้าคันน้องได้ยินคําสวนแนวนั้นก็แปลกประหลาดใจจึงตอบอ้ายไปว่า
1: แต่ก่อนอ้ายก็บ่เคยส่วนน้องออกไปเที่ยวป่าจักเทื่อจะไปเทื่อใดก็แม่นอ้ายเอิ้นเอาผู้ใกล้ชิดคนอื่นแต่เทื่อนี้เป็นยังจึงว่าอยากส่วนน้องไปเนาะอ้ายเนาะ
0: น้องมันสงสัยได้บ่นี่น้องเนาะจึงได้ถามอ้ายก็เลยว่าคุณเนาะอ้ายอยากให้เจ้าเห็นธรรมชาติอันชุบงามของป่าไม้นี้ไปเกี่ยมเครื่องไปนําอ้ายพอไปเกี่ยมเครื่องไปนําอ้ายมันอีคําว่าซะซิพญาน้อยผู้เป็นอ้ายตอบน้องแบบสีหน้าเฉยๆบ่มีเครื่องคุ้นอย่างว่าสันซาบ่มีสีหน้าแปลกประหลาดเมื่อเกี่ยมเฮียมห้อยแล้วสองไอ้น้องก็พากันออกสู่ป่าหกดงนาเสร็จแล้วไปตามไปอ้ายก็ถามน้องว่าบ่อนี้น้องเคยมาบ่เจอได้บ่น้องสาวก็ตอบไปเรื่อยๆบ่เจอก็ว่าเจอบ่บ่เจอก็ตอบว่าบ่เจอแล้วว่าต่ําชื่อแล้วน้องเป็นคนชื่อเนาะน้องสาวเนาะ15ปีเนาะย่างไปทั้งถามไปพร้อมลงจากสร้างจากมาละแต่ถามแต่ความเก่า ไปตามไปตามไปจนฮอดป่าดงตึบหนาได้ปานนี้ได้อืมไปตามไปนี่ฮอดป่าดงใหญ่ตึบหนาผู้น้องสาวก็คึดบ่ออกเลยว่าตนมาฮอดใส่แท่บาดนี่ทั้งซอทั้งจิ้มทั้งพาน้องย่างไปแน่อืมเมื่ออ้ายฮู้ว่าน้องลงทีบแล้วได้บาดนี่ก็เลยบอกน้องว่าให้น้องท่าอ้ายอยู่บนนี้เนอะจากน้อยอ้ายสิมาหาน้องสิเมื่อยไล่ได้นะท่าอ้ายอยู่กองหัวไม้นี่ล่ะน้องเอ้ยเอ้าอย่าซุบไปใส่เด้อท่าอยู่นี่ไอ้ไปนี่บ่นึงละอีมาฮะว่าซั่นซะจะกลับมาบนเก่าว่าซั่นน่ะว่าแล้วอ้ายก็พญาน้อยเพิ่นนี่ก็เอาตนลีกจากน้องสาวแล้วไปไกลแสนไกลเชื่อว่าน้องจะตามบ่ทันแล้วก็เกี้ยวเข้าสู่เมืองคืนซะแล้วเด้บัดนี้โอ้โธ่ลัดไปลัดไปขึ้นภูพระลงไปห้วยอีเลิศสัตว์ออกสารคามโอ้ปะน้องทิ่มไว้แล้วบัดนี้

ส่วนน้องสาวคันบ่เห็นอ้ายกลับมาของค่อยท่ากกสิดาจนว่ากองแล้วกกเผาจนว่าหนึ่งบ่เห็นอ้ายตาวมาตะเว้นก็ค่อยคำลงแรงแสงแดดหลับงาไม่ซะละได้บัดนี้บ่จักสิเฮ็ดก็ห้องให้ฮำให้ซะละแล้วนางนี่ก็ได้เออห้องให้ฮำให้หาอ้ายแล้วว่าอ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยไปใส่ให้มาท่อนน้องของคอยท่าอยู่ตะเวนตกคำคอยปานนี้ก็บ่ตาวมาเนาะเสียงห้องก้องทั่วดงก็บ่ได้ยินเสียงตอบอ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยอยู่ซะแล้วแม่นแต่คำเดียวก็บ่ตอบมาตะเวนยิงตำคอยลงนางก็แฮงห้องหาอ้ายทั้งห้องทั้งซอกหาแลนพุ่นแลนพี่ใจนึงบ่คิดว่าโอ้สัตว์หายคาบอ้ายไปกินซะแล้วเด้บ่คิดว่าอ้ายเสียวตัวมาโพดมาปล่อยแล้วก็บ่ฮู้แหละนางซอกหาอ้ายทุกยอมยากก็บ่เห็นแม่นแต่ห้อยตีนนางห้องให้ทําให้อ้ายเอ้ยคันว่าเสื้อกินอ้ายสั่งบ่เห็นห้อยแน่หรือว่าเงือกปากแลแค่ปากกวงดึงอ้ายจองสว่างแล้วบ่ให้อาวอนอะไรอยู่แล้วนางก็แลนลัดไต้ลัดเนื้อแล่นลงห้อยลงห้องก็บ่เห็นนางหมดปัญญาบ่ฮู้ว่าอ้ายไปทางใดจึงกลับคืนสู่เมืองจะกลับคืนสู่เมืองก็บ่ฮู้ทางซะแล้วได้บาดนี้โอ้กรรมบังเวรล่ะบัดนี้จำเป็นต้องดันดอนซ่อนป่าไปซะแล้วเวลาค่ำมืดเท่าใดนางก็แห้งห้องให้เอิ้นหาแล่นพาป่าหกตึบหน้าเบิ่งไม้เลียนล้ำตามป่าพอลมโตนางก็แม่นรอดไปพอลมโตนี่นางก็รอดไปละบ่เศร้านะซอกหาอยู่โอ้ยความเมื่อยเด้อบัดนี้เนาะซอกหลายก็ได้ความเมื่อยอ่อนย้อนแล่นตามป่าดงพงไผ่ย้อนอึดหิวกับปานนั้นหิวฮอดแล้วก็ย้อนความคิดฮอดอ้ายเฮ็ดให้นางต้องสลบสไลแล้วสลบไปเป็นข้างเป็นข่าวแต่นั้นได้ก็ตามนางฮู้เมื่อเคียงแล้วก็เดินทางผ่านป่าดงพงไผ่ไปต่อจนเครื่องนุ่งขาดสร้อยต้นโตจ้อยผอมฉันละได้บัดนี้โอ้ผ้าตุ่มผ้าห่มผ้าห่มอาพรสร้อยเหี้ยนขาดหมดแล้วเศร้ามื้อหนึ่งนางก็ได้ไปฮอดหมู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งที่บ่มีหลายหลังคาเฮือนปานใดกระแจกกระจายกันอยู่นางก็เข้าไปอาศัยศาลาตีนบ้านเพื่อซ่อนเพิงนางเข้าไปขอทานกินข้าวนำไทยบ้านแล้วก็อาศัยศาลาแห่งนั้นเป็นที่ซ่อนหัวนอนในบ้านแห่งนั้นก็มีสายกำพลอยผู้หนึ่งอาศัยอยู่นำสาวบ้านหากินด้วยการออกเหงื่อเทแห่งเฮ็ดให้ไสนานำพี่น้องอยู่ในบ้านนั้นอายนี่กับพ่อแม่ตายได้นี่ได้ยังเหลือแต่แม่บ่จักกำพลอยนี่นะเมื่อเท่ากำพลอยเห็นนางสาวแปลกหน้ามาพักอยู่ศาลาแคมบ้านเดียวนั้นเบื้องหน้าเบื้องตาคือว่าเป็นคนมีวาสนาข้าวข้าวคิดในใจว่าเป็นยังนางจึงสัตเซพเนจรมาแบบนี้คนก็คือว่างามหน้าตาสะใสสัตเซพเนจรมาแบบนี้ได้จังได้นอตัดสินใจไปถามล่มลองเบิ่งก่อนนะว่าซะแน่ไอ้บ่าวนี่ก็ได้ว่าแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปล่มน้ำถามถึงความเป็นมาของนางนางก็เล่าสู่เท่าฟังทุกประการสภาพชีวิตของนางก็คือกันกับเท่าไหนกำพลอยคือกันเนาะเพราะนางเป็นกำพลอยและเท่าเองก็เป็นกำพลอยคือกันกำพลอยตัวนี้มันเป็นพลอยเผ็ดได้กันพลอยเผ็ดนี่สิรวยอยู่เท่ากำพลอยก็ยังมีไทยบ้านอีดูตนว่าสันสาเลี้ยงดูให้ใหญ่สูงได้มีชีวิตอยู่น้ำเพลินจนใหญ่ส่วนนางนั่นติเกิดในกล่องเงินกองท้องผัดได้พระเนจรย้อนความอิจฉาของอ้ายจนเวลานี้นางบ่มีหนทางที่ต่อสู้เพื่อเอาความเป็นธรรมแนวใดถ้าว่านะเห็นว่าถ้านางตกลงอยู่ร่วมกันเป็นผัวเมียบัดนี้โอ้15ปีเนาะอ้ายนี่อยากได้เมียแล้วบัดนี้ถ้าก็จะขออนุญาตนำผู้เพิ่นเลี้ยงถ้าหั้นขอเอานางหั่นตามที่ถ้าได้คิดไว้นะโอ้เกิดไปเกิดมาชีวิตน้องนี่ก็จะคืออายน้องเอ้ยเฮาสิลองทําบ่กันนะคันว่าเอาเป็นลูกเป็นแม่นี่เฮาก็สิฮอผู้เลี้ยงเฮานี่มาเฮ็ดตามประเพณีนะว่าซั่นเด้โอ้เมื่อนางได้ยินคํานั้นก็บ่ปฏิเสธแล้วเว้ยห่วยเมื่อยแล้วเนาะเออเอาก็เอาละและก็ยังมีความยินดีที่จะได้เริ่มชีวิตครอบครัวกันด้วยคนที่ทางชีวิตค่ายคือกัน
คันทั้งสองมีความคิดแนวนั้นเดียวกันแล้วก็ตกลงกันแนวนั้นผู้ใหญ่ก็เห็นดีให้เขาเจ้าได้เป็นคู่ผัวเมียอยู่น้ำกันอย่างถูกต้องตามฮีดของประเพณีภายใต้การเบื้องแยงของชาวบ้านนั่นอย่างอบอุ่นที่สุด

0: เออคันว่าอายอยากได้น้องเฮ็ดเมียนั้นอยู่คู่ความสร้างน้องก็บ่ปฏิเสธว่าเอาค่ะเอา
1: ว่าซั่นซะนับแต่นั้นมาสองผัวเมียกำพลอยก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ปุ๊กกระตู้น้อยเป็นของตนเองปลูกผักหักหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮ็ดให้ใส่หน้าตามคำแนะนำของชาวบ้านนั้นเป็นอย่างดีชีวิตการเป็นอยู่ผ่านไป 2-3 ปีข้าเจ้าก็มีเฮือนอยู่มีข้าวกินมีเครื่องใช้ของซอยคือกับชาวบ้านชาวเมืองของเพิ่นย้อนความดูมันขยันเพียรแต่สองผัวเมียก็ยังบ่ทันสามารถเป็นเจ้าของแม่งัวตัวใหญ่ควายตัวใหญ่จึงนับว่าข้าเจ้ายังบ่ทันเป็นผู้หั่งมีคือเพิ่นได้เถื่อแปลว่าบ่ทันได้มีควายเป็นของตัวเองงัวแม่ใหญ่ควายแม่ใหญ่ว่าซั่นเมื่อพญาน้อยผู้เป็นอ้ายกลับเมื่อฮอดเมืองแล้วก็สบายใจแล้วโอ้ยเอาน้องไปโพดได้คิดว่าต่อไปนี้จะบ่มีผู้ใดมาใส่สิทธิ์แบ่งทรัพย์สมบัติในอำนาจของตนได้อีกแล้วแต่ก่อนคิดว่าน้องสาวนี่จะเป็นผู้ยากแต่บัดนี้มันคงตายแห้งอยู่กลางดงพุ่นแล้วล่ะจากนั้นมาก็เริ่มแผงฤทธิ์ความเป็นพญาออกหลายอย่างเช่นกอบโกยเอาทรัพย์สมบัติของประชาราษฎรเก็บค่าอันนั้นเก็บค่าอันนี้บ่สุดเสี่ยงจักเถื่อเอออายเนี่ยซอกวิธีทางเอาเสียสวยอยู่พอประจำเออเฮ้น้าเฮ้สู้ไปเก็บเกณฑ์เอามาทรัพย์สมบัติยังหันให้เข้ามาเสียสวยเฮานี่เนออย่าให้ขาดพอนิกพอน้อยเลยไปเอารถมันเฮ็ดในไสนาเดี๋ยวได้เก็บเกณฑ์มา
2: ว่าซั่นซะ
1: ให้มันมีแต่พออยู่พอกินพอแล้วอย่าให้มันมีลือเนา
2: โอ้พญาสั่งคันบ่มีผู้ใดจะมาห้ามขีดขวางการกระทําของเพิ่นได้ซะแล้วเด
0: ้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามสบายใจ
2: เมื่อหนึ่งเพิ่นได้สั่งอามาตย์ประจำเฝ้าอามาตย์ประจำเข้าเฝ้าแล้วบอกว่า
1: ให้เจ้าตีข้องงองเปล่าทั่วเมืองว่าให้ประชาชนผู้เด้อมีงัวควายสามารถแก้เกียนได้ให้เขานำเข้ามาแก้เกียนคำในราชวังเฮานี้ถ้างัวควายผู้เด้อแก้ได้เฮาจะมอบเกียนคำนั้นให้เลยถ้างัวควายผู้เด้อแก้บ่ได้เฮาจะเอางัวควายนั้นไว้เลย
2: โอ้มีแผนอยากเอาของเขาเกียนคำไว้เนาะมันบ่ได้ใส่กระแลดบ่ได้ใส่ไข่งวมที่ไปวะเออเพิ่นก็สั่งจังซั่นแหละคันแม่นแก่เกียนคำเพิ่นไปได้นี่สิมอบเกียนคำให้คันแก่บ่ได้สิเอาควายเขาเอางัวเขาหมายความว่าจังซั่นแบบพนันกันนะเออให้เขาเจ้ามาพนันกับพญาเป็นคือจังซั่นนายหันทางอามาตย์ผู้ใกล้ชิดแล้วว่าคนน่ะ
3: หมายความว่าให้เขาเจ้ามาพนันกับพญาซะบ่เนาะคนนั้นเนาะ
2: อามาตย์ถามขึ้นแบบแน่ใจทางพญาบอก
1: เออแม่แล้วให้เข้ามาพนันกับเฮานี่ถ้าเข้าอยากได้เกียรติคำก็ให้เข้ามา
2: พญาตอบอธิบายพร้อมนายหันทางอามาตย์ก็เลยว่าคนว่า
3: ว้ายเฮ็ดแนวใดเข้าสิเอางัวมาแก้เกียรติคำได้ขนาดแหนมเบิ่งตีนก็ตีนมีแต่เหล็กแต่หินนะสิบ่มีงัวควายตัวใดแก้ได้เนาะ
2: อามาตย์มีคำเห็นค่อนข้างจะต้านจังซั่นเด้นายหันพญาเลยว่าคนว่าโอ้บักชัวมึงเอ้ยกูให้มึงไปเป่าก็ไปซั่นตัวบ่แม่นเอิ้นมึงมาซ่อนกูได้บักอันนี้ไปเดี๋ยวนี้มึงจะขอคาดบ่เนี่ย
1: มาคู่ไปพร้อม
2: ทั้งเว้าแล้วทั้งยกง่าวขึ้นเฮ็ดให้ท้าวอามาตย์ตกสะเง้อแล้วก็ป๊าเขี่ยวป้อมไปแล้วอามาตย์ได้รับคำสั่งนั้นก็บ่ให้เสียเวลาแล้วออกจากห้องพญาไปรวดเป่าตีข้องห้องเป่าตามคำสั่งมังมังมังนะเป่าไปแล้วเว้ยเป่าไปเรื่อย
3: ๆมงมงมง
2: ไปแล้วก็ว่ากันว่า
3: ประชาชนให้มีงัวมีควายให้เอาไปพนันแก้เกียนคำกับพญาเด้อควายงัวให้แก่ได้จะให้เกียนคำถ้าแก่บ่ได้เหม็นเสี้ยควายตัวนั้นฮะเพิ่นเลยเด้อมงมง
2: ตึงตึงตึงไปแล้วตีของห้องเป่าคันชาวบ้านชาวเมืองได้ยินประกาศเนี่ยนั้นก็ป้าไผก็อยากลองจึงพากันลุลังทังเทเอาควายของตนไปลองลากแก้เกียรติคำนั้นลงบึงเพราะไผๆก็มีความหวังอยากเป็นเศรษฐีย้อนเกียรติคำของพญา

0: บ่ทันฮอดพอเดือนก็เฮ็ดให้พญามีงัวควายเป็นหมื่นๆโตตามบ้านตามช่องตามทงตามนาแต่แถวเฮือนพญาเต็มแต่งัวควายซะแล้วข่าวนี้ก็ดังไปฮอดบ้านไก่เมืองอื่นจนซาไปถึงหูของสองผัวเมียกำพลอยนั้นนางเมียกำพลอยคิดในใจว่าคงแม่นอ้ายของตนแต่นางก็ปิดลับไว้ก็ย้อนนางฮู้ตัวว่านางตกทุกข์ได้ยากก็ย้อนอ้ายเดี๋ยวนี้น่ะนางมีความอบอุ่นในความอุปการะของชาวบ้านแต่เท่าผู้เป็นผัวนั่นติเห็นเพิ่นร้องก็อยากร้องนําเพิ่นจึงปรึกษากับเมียว่านางเอ้ยหมดบ้านหมดเมืองเพิ่นก็ไปพนันแก่เกี้ยนกับพญาทึดๆไอ้ก็อยากร้องเบิ่งพอเขาท้อนห้อมเงินไปซื้องัวจักโตเนาะไอ้สิร้องเสียงเบิ่งลางเถื่อเป็นจังบุญได้เป็นเจ้าของเกี้ยนคําก็บ่ฮู้ว่าซั่นได้ไอ้ผัวเพิ่นปรึกษานางกำพลอยผู้เป็นเมียยามใดก็เชื่อถ้อยคําผัวแล้วมีความรักผัวอย่างดูดดึ๋มเด้ถึงว่าเงินคําอยู่เฮือนตนจะมีน้อยแต่นางก็บ่ปฏิเสธคําเว้าของผัวนางท่อนหอมเก็บเงินจํานวนนึงที่ได้จากการออกเรือที่แหงนําบ้านนําเมืองเพิ่นแล้วก็จึงบอกว่า
1: คันว่าอ้ายสิไปซื้องัวก็ไปลองเบิ่งเงินน้องก็ท่อนได้จํานวนน้อยเท่านี้แหละคันบ่ซื้อได้ก็ซื้อคันบ่พอก็อดทนไว้เถอะหน้าก็อายเน
0: า
1: ะ
0: ว่าซั่นเด้คันพอซื้อก็ซื้อได้คันว่าบ่พอก็อดทนไว้ก่อนเท่ากับพลอยมีความม่วนซื่นแล้วพอใจในคําตอบและความเอาใจใส่ของผู้เป็นเมียเมียเว้าเนาะตื่นเช้าขึ้นมาใหม่แล้วตื่นเช้ามือใหม่หลังจากเมียสุธิหักของเราฮอเข้าน้ําให้เป็นที่ฮับฮอยแล้วฮอยฮอเข้าน้ำเข้าป่าให้ละก็ออกเดินทางไปสู่บ้านอื่นเพื่อซอกซื้องัวเวลานั้นราคางัวควายนี่ก็จังแม่นมันแพงย้อนคนซื้อไปพนันกับพญานั่นแหละบรรดางัวควายโตสกันในตุ้ยพีแห้งดีในทัพตกเป็นของพญาจำนวนหลวงหลายที่ยังข้างบ้านมีแต่งัวแม่ควายแม่ตัวน้อยจ้อยพร้อมขี้โพตาตัวเทือกเท่าๆว่าฉันซะเท่าคำพอยนี่เดินทางไปบ้านใดก็บ่มีงัวควายเถิกนำพอจะให้ได้ซื้อคันมีก็ราคาแพงเอาแท้ว่าจำนวนเงินพกไปให้เมียเกียมให้บ่ฮอดเครื่องซับเจ้าของงัวควายว่าซั่นซะขายแพงถ้าเดินทางไปบ้านนึงอีกเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมทางเลยฝนตกน้ำท่วมทางไหลเป็นห้องใหญ่โอ้เราเห็นหมดแดงกำลังจุ่มกันอยู่อ้อมชินอ้อมขี้กระเดือนพ่วมจะข้ามนำแหละแต่บ่มีปัญญาดาวจึงหักไม้วางข้ามห้องน้ำนั้นเพื่อให้ฝูงมดไต่ข้ามแล้วก็เดินทางต่อไปเมื่อมดแดงพากันหามขี้กระเดือนไปฮอดบอนอยู่ของมันแล้วพญามดแดงก็ห้ายฟงๆอยู่ว่า
2: เป็นยังจึงมาซานี่มันดามดน้อยทั้งไรป้าสูนเฮ็ดยังอยู่กับซาใต้นี
0: ่หมดที่เมืองเลยพญาหมดให้ขึ้นปึ้งๆว่าความคนได้สมัยนั้นนะบรรดามดน้อยทั้งหลายก็รายงานความยุ่งยากในการหามขี้กระเดือนมาหันให้พญาหมดฟังพญาหมดจึงฮู้บุญคุณเท่ากำพลอยจึงส่งให้นางสาวหมดสองโตเบอร์โมเมนต์ธรรมดานางสาวหมดสองโตกับเพศเด้ให้นางสาวมดสองตัวนี้กับเพศเป็นคนแล่นนำเท่ากำพลอยเพื่อนำเอาเท่าไปหาแล้วจะตอบแทนบุญคุณแก่เท่าลูกน้องหมดรายงานพญาหมดพญาหมดเข้าใจอธิบายได้รับการช่วยเหลือจากเท่ากำพลอยก่อนที่เอาขี้กระเดือนข้ามน้ำมาได้ย้อนกำพลอยหักไม้ให้ข้ามจึงสั่งให้นางสาวมดสองตัวนี้กับเพศเป็นคนแล่นนำเท่ากำพลอยเพื่อนำเอาเท่านี้ไปหาแล้วจะตอบแทนบุญคุณของเท่าหมายว่าพญาหมดสั่งสาวหมดให้แปลงเพศเป็นคนติดตามเท่ากำพลอยให้ท่านแล้วก็นำเท่ากำพลอยนี่มาหาพญาหมดเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณว่าสันสับไปบอยแลนด์มาฮอดนี่นางสาวหมดถูกกับเพศกันแล้วว่าคนไหน
3: หยุดก่อนหยุดก่อนไอ้หยุดก่อน
0: นางหมดกับเพศเว้าทางกำพลอยก็เลยงวกมาแล้วว่า
3: โอ้ไม่นั่งหรอกเจ้ามาแต่ใช่นี่มันยังคือมาเฝ้ามาฟังแท้
0: เท่ากำพลอยถามนางหมดก็เลยว่าคนไหน
4: พญาบอกให้น้องมาเชิญไอ้ไปหาเพิ่นเดี๋ยวนี
0: ้นางหมดเว้าเสียงสีสั่นๆเฝ้าๆเนี่ยทางกำพลอยว่าว่า เออขันสันเพิ่นไม่เวียกนำไข่ไปก็ไปบ่าวและกำพลอยก็ตอบแล้วก็กำพลอยก็นางหมดก็กลับเพชรก็ย่างมานำกันฮอดวางหนึ่งนางทั้งสองได้บอกให้เท่ารับตาแล้วเว้ยเนาะเสื่องบนอยู่แล้วเว้ยพอมื้นตาขึ้นก็เห็นหงพญาอยู่ต่อหน้านั้นโลดเท่าแปลกใจเมื่อถูกเชิญให้เข้าไปพระศาลของพญาพญาฮู้ก๊กปลายสาเหตุของเท่ากำพลอยแล้วก็จึงว่า
2: เจ้าได้ช่วยฮอกไข่มาข้ามว่างเศร้านี่ไปจะตอบบุญท่านคนเจ้าเนาะให้เจ้าถือเอาไม้คอลอนี่ไปนำแล้วเจ้าจะได้ฮู้ภาษาสัตว์และเจ้าจงลุ่มน้ำหัวควายที่ปากภาษาคนเป็นถ้าตัวใดหับปากน้ำเจ้าว่าอาซาแก่เกียนจึงซื้อขันเจ้าได้แนวนั้นเจ้าจึงจะได้ใส่ชนะพญา
0: ว่าซะเนี่ยโอ้ท้าวคำพลอยได้ไม้คอลอฟันเจยแต่ปลายเลยเออจากพญาหมดนั่นแล้วก็ก้าวอำลาแล้วโดยมีนางหมดกับเพศมาทรงและมื่นตามากับห้วยเห็นหนทางเส้นเก่าแล้วเนาะโอ้ป่านล้างฝันเวลานั้นพระอาทิตย์กำลังอัสดงอยู่ขอบฟ้าฝูงนกกำลังบินกลับสู่ห่วงหังของไผ่ลาวหัวควายกำลังย่างปิ่นหมูเป็นฝูงเข้าสู่บ้านแห่งหนึ่งเท่าสังเกตเห็นว่ามีงัวเท่าตัวหนึ่งจ้อยผอมย่างเซโซเซโซน้ำหลังฝูงงัวควายเท่าก็ได้ใส่ไม่คอลอกของพญาหมดนั้นซี่ใส่งัวเท่าตัวนั้นงัวเท่าตัวนั้นก็งวกมาลมกับเท่าแล้วเท่าก็เลยว่าคุณว่าโอ้พอเท่าง้อเอ้ยเจ้าคือย่างชาแท้เบิ่งเจ้าส่งเสมยเนาะเท่าถามทางงัวเท่านั่นก็เลยตอบไปว่าโอ้ข่อยบ่เมื่อยหรอก

0: ้งเจียมและสงสัยว่างัวเท่าตัวนี้จะมีความสามารถซ้ำใดและเว้าขึ้นว่า
1: เอ้ยขึ้นชื่อว่าอุสุพราชแล้วบ่มีอันใดยากในโลกเวียกใหญ่เวียกน้อยเวียกง่ายเวียกยากสักมาเป๊ะแต่เวียกอุสุพราชเฮ็ดได้ทั้งนั้นขอแต่อย่าให้ค่อยได้ยินคำให้คำด่าคำปล่อยสับแช่งแล้วแม่นค่อยเฮ็ดได้หมดทุกอย่างทุกเวียกพอตุงว่าอุสุพราชเว้าอย่างจริงจังซะแล้วโอ้ท่าลมกับตุงว่าอย่างเข้าเก็บเข้าเกียร์กันฮู้เรื่องฮู้ราวกันคักแน่เว้าไปเว้ามาคันได้ตกลงกันแล้วนี่เราก็ได้เดินทางแล้วนี่ได้ตกลงกันแล้วกับเมื่อหาเมียนะคันเมียเห็นงัวนั้นก็รู้สึกอ่อนใจแล้วสงสารผัวแต่พอคำแรงมาสัมผัสเห็นเท้าเว้าลมกับงัวดีดักคักน้อยคักค่อยจึงเกิดความเชื่อมั่นในใจว่าผัวของนางจะได้รับไสยศาสตร์อย่างแข็งขันเศร้ามือใหม่มานางคำพลอยก็ได้ห่อเข้าน้ำเต้าให้ผัวเพื่อให้ผัวได้นำเอางัวคู่ความหวังเข้าไปในเมืองและเข้าแข่งขันแก่เกียรติคำในพระราชวังของพญาด้วยความตั้งใจของตนขันเมื่อพญาเห็นงัวของคำพลอยก็สั่งว่า
2: โอ้ยโอ้ยยาสะท้องัวเจ้าแก่บ่ได้ดอกคอยอีตนเจ้าเอาคืนเมื่อซะโอ้ยให้กับบ่เอาแล้วขวายยังมาเท่ามาหยาบแท้จังซั่นได
3: ้ทางคำพลอยเล่าขึ้นเอาแนวใดก็ตามขน้อยขอพนันกับพญานะเป็นตายหายดีก็ขอพนันนำด้วย
0: เท่ากำพลอยนี่ก็ยั่งยืนงัวของตนอย่างคักแน่แล้ว
3: ถ้างัวขน้อยแก่บ่ได้แท้ๆแล้วนอกจากจะมอบงัวตัวนี้ให้พญาแล้วขน้อยและเมียจะขอมาเป็นคอยข้าพญาตึมอีกแต่ขน้อยขอสัญญาอีกว่าถ้างัวของขน้อยแก่ได้ให้พญามอบเกียรติให้ขน้อยและส่งงัวควายที่พญาได้ย้อนพนันนั่นขึ้นให้แก่เขาเจ้าเด้อ
0: ว่าซะไหนโอ้พญาเกิดมาคึดทืดขึ้นมาแล้วบัดนี้ได้ยินจังซั่นจึงเว้าออกอย่างบ่คิดว่า
2: เออเอานะเอานะเอานั้นนั้นก็เอางัวเท่าเจ้ามาเทียมเกียนได้เลย
0: พญาเว้าสุดเท่ากับพลอยก็โจงัวเข้าเทียมเกียนพร้อมกันนั้นก็มีเสียงหัวเยาะเย้ยจากคนแซวๆผู้สิว่าแนวใดก็แนวอึกกระทึกคึกโคมแต่เท่ากับพลอยก็บ่หัวซาเทียมงัวใส่เกียนแล้วก็เว้ากับงัวว่า
1: เออเอาเด้อเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้าและคอยจงดึงแก่เอาเกียนนี่ให้แล่นไปในทันตานี่โดยเทิน
0: ว่าจังซั่นบางคนก็ว่า
4: โอ้ยมันสิไปมันเนาะมันจอยสู้แท้เนาะโอ้ยโอ้ยเหลือแต่กระดูก
0: ว่าซะนี่อสุภราชหน้าหน้าบาดแห้งๆซอง3บาทเสือกอ่องขาดปดกับบาดเสือกอ่องนี่ขาดปดกับบาดเสียงตบมือผือผ้าจากคนเบิ่งดังสนั่นขึ้นหลายคนว่า
2: โอ้ยังบ่ทันตัดสินได้พอเนาะเสือกขาดแล้ว
0: ถ้าเสือกขาดบ่ขาดเกียนก็บ่ไปถือว่าแต่บ่ได้แท้ฉะนั้นเอาเข้าเทียมใหม่หมายว่าดึงขึ้นนี่เกียนบ่ทันเน่งในเสือกขาดหมดแล้วนะเสือกอ่องนี่นะขาดปดเปื้อนไปหมดละเกียนยังบ่เน่งจังซั่นก็ยังบ่ทันได้ชนะเอามาใหม่อีกเพราะว่ามันเสือกขาดเอามาเทียมใหม่แล้วให้งัวแก้ดึงอีกเทื่อนึงพญาก็เห็นดีแต่สีหน้าของพวกนี้ปรากฏว่ามันม่านหน่อยนึงแล้วพอย่านเสียแล้วก็เพราะว่าบ่เคยเห็นงัวตัวใดแก้เกวียนลำนี้จนเสือกอ่องขาดแต่นั้นใดมันก็จำเป็นต้องได้ให้แก้เบิ่งอีกว่าซั่นซะเท่ากำพลอยจัดหาเสือกใหม่แล้วเอางัวมาเทียมเกวียนอีกสำเร็จเรียบร้อยประกาศให้คนเบิ่งเวลานั้นปรากฏว่ามิตรใช่ไหมได้ยินแต่เสียงหายใจซับซิบค่อยๆเท่านั้นเท่ากำพลอยให้คำสั่งแก่อุสรภัทด้วยความอ่อนหวานว่า
3: เออดูก่อนเจ้าพอเท่าผู้แข็งแกร่งเอ้ยเจ้าจงค่อยๆดึงให้ไปหอดจุดพนันนั้นเพื่อเกียรติของเจ้าและค่อยจงดึงไปเทิน
0: งัวเท่าค่อยๆดึงค่อยๆทื่นค่อยเฮ็ดตามมันเท่าเกียรติก็ค่อยติงยุดยุดยุดยุดแล้วก็ค่อยเคลื่อนไปตามทางแล่นไว้ขึ้นจนหอดจุดพนันเสียงตบมือเสียงห้องโง่ของคนเบิ่งดังป่านเมืองสิแตกฮ่าหลุดเมืองพญาโต๊กตะลึงตาข้างอ้าปากเฮ็ดจงโป่งอยู่ชาวบ้านชาวเมืองจนคิงเหลืองป่านคนตายเอารถ
2: โอ้เอาเรือแท้ๆเนาะว่าคว้าคือกันรู้ดูแข็งแรงหลายเนี่ย
0: ถึงว่าคนเป็นพันเป็นหมื่นจะเป็นสักขีพยานน้ำกันปันใดก็ตามแต่พญาน้อยยังบ่อยากปฏิบัติตามกติกาคือบ่อยากส่งงัวควายที่ได้จากการชนะพนันแล้วนั้นคืนแต่คนทางเมืองก็ห้องโฮโฆษณาว่าพญาขี้ตัวพญาบ่มีสิทธิ์บ่มีศีลธรรมสิ่งที่ถูกต้องให้ส่งงัวควายคืนหลายคนทวงหลายคนว่าผู้ชี้ห้องปล่อยดาห้องดาก็มีฉะนั้นจึงต้องจำเป็นปฏิบัติตามคติกาทั้งหมดคือมอบเกียรติคำให้แก่เท่าคำพลอยและส่งงัวควายคืนให้ชาวเมืองทั้งหมดตามนั้นเฮ็ดให้

0: พญาน้อยอับอายขายหน้าความลับที่อยากทำลายน้องก็ถูกเปิดเผยออกก็ย้อนน้องสาวตนเองคือเมียเท่ากำพลอยนั่นและเหตุนั้นจึงเหตุให้ภัยฟ้าประชาชนขาดความเคารพนับถือบ่ไว้วางใจต่อความเป็นพญาในที่สุดความเป็นผู้มีอำนาจใหญ่ก็คอยเสื่อมคลายหายไปนับแต่มืออับอายต่อประชาชนจนบ่มีบ่อนเสื่องหน้าบกบ่เตื้องติ่งตายเตงาเด้บาดว่างาบ่เตื้องสั่งมาเรื่องตั้งแต่ใบอันนั้นแหละความอิจฉาริษยามันบ่ดีบังเบียดกันมันบ่คักเพิ่นก็ว่าให้กันฟังนิทานนี้ก็ได้สร้างความดีเด้ความดีตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เนาะพี่น้องเน
1: า
0: ะ
1: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่ออ้าวโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปี
2: น้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเล่นอื่นโนนี้เอ็นไซน้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอ็นไซโนนี้เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: ในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ภายใต้คำควัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งการทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อการเสริมสโลงสายพันธุ์การทูตลาวและจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำโขงที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกับกลุ่มร่วมตำแหน่งของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนหมิงจุดประสงค์การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญของจีนเพื่อร่วมมือกันสืบต่อสุขยู่พันขยายการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงฉบับใหม่ปี2026-2030อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเทระก้าวในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสู่ห้าวหงเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงของจีนสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการร่วมมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำโขงและลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งพันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการร่วมมือในโครงเขตการเสื่อมโจทย์การค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาสนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงในอนาคตนอกนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงเพื่อเปิกสารือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันซ่างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางพร้อมนั้นคณะยังได้สืบโตพบปะปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซินธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานของลางอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนต่อมาคณะได้สืบโตเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่สำคัญอื่นๆของแขวงยุนนานเซนแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือหอบด้านกับสถาบันแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำโขงลั่นสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 น. อย ยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
4: พลเมืองทุกคนล้วนแต่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายบุคคลใดได้ละเมิดกฎหมายระเบียบการของรัฐก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและบุคคลใดบ่ได้ละเมิดกฎหมายแม่นเด็ดขาดบ่ถูกลงโทษสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00โมงและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวเป็นต้นว่าความหมายของแอปกฎหมายลาวนี้มีคือแนใดแอปกฎหมายลาวแม่นหยังและมีความสำคัญคือแนใดและวิธีการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวนั้นเฮ็ดแนวใดซึ่งว่ารายการของพวกเราแม่นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นๆของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางรัฐการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้าพเจ้าชื่อวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางรัฐการเนาะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ในการโฆษณาเผยแพร่แอปกฎหมายลาวในครั้งนี้
0: เจ้าก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านเว้าถึงความเป็นมาของแอปกฎหมายลาวว่ามีขึ้นอะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะได้เปิดนำใช้อย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาปี2016โดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1753ทับหอสอนอยอจำกอมอลงวันที่10พฤศจิกปี2016เห็นดีให้กระทรวงยุติธรรมเปิดนำไซต์คุ้มครองและพัฒนาแอปดังกล่าวในเบื้องต้นเนาะแมนได้พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายที่ได้ประกาศไซต์แล้วลงในแอปกฎหมายโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวในระยะต่อมาเห็นได้ถึงความฮิ้งห้องต้องการของผู้สมไซต์จึงได้พัฒนาแอปจากเมื่อก่อนที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายได้หันเปลี่ยนมาพิมพ์เผยแพร่บรรดานิติกรรมที่มีผลศักดิ์สิทธิ์และนิติกรรมประกอบคำเห็นได้เพิ่มฟังก์ชันประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลามีการลงนิติกรรมหรือห้างนิติกรรมใหม
0: ่เจ้า
1: ฟังก์ชันดาวน์โหลดนิติกรรมและสามารถแบ่งปันนิติกรรมให้กับบุคคลอื่นได
0: ้เจ้า
1: บรรดานิติกรรมเนาะที่เผยแพร่ลงแอปกฎหมายลาวแม่นบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปที่ได้พิมพ์ลงในเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการมาฮอดปัจจุบันแอปกฎหมายลาวได้พัฒนามาฮอดเวอร์ซัน4แล้ว
0: เจ้า
1: และได้ปรับปรุงให้แท้เหมาะกับความมีห้องต้องการในปัจจุบันและก็อนาคตให้ทันสมัยว่องไวและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิติกรรมพร้อมทั้งได้รวมเอาแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้าไว้ในแอปเดียวเพื่อให้สะดวกในการค้นหาคำศัพท์กฎหมายปัจจุบันจำนวนนิติกรรมที่มีอยู่ในแอปกฎหมายแล้วมีทั้งหมด 1,341 ฉบับมีผู้สมใช้แอปกฎหมายแล้วรายกว่า 300,000 ครั้งและผู้ดาวน์โหลดแอปกฎหมายแล้วรายกว่า 10,000 ครั้ง
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีมาแต่ดนแล้วได้นอทานตั้งแต่ปี2016และได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้แม่นเวอร์ซัน4แล้วฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายตื้มว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีความหมายคืออะไรและมีความสำคัญคืออะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะแม่นมีความหมายและความสำคัญซึ่งแม่นแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายที่สามารถตอบสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายให้แก่สังคมโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือนเมื่อมีกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ทุกบ่อนทุกเวลาพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้สังคมรับรู้เข้าใจมีสติในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศนับมือสูงขึ้นนอกนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบส่วนเข้าในการสร้างรัฐของสปป.ลาวให้กลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเป็นแอปที่จะช่วยให้บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าถึงนิติกรรมได้ไวขึ้นและเข้าใจถึงบรรดากฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวข้อมูลของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายแม่นเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมฉะนั้นบรรดาท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับแม่นถูกต้องและเป็นทางการ
0: เจ้า ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ท่านวิกกี้บุพาริวันอธิบายผ่านไปนั้นเนาะก็แม่นความเป็นมาความหมายและความสำคัญของแอปกฎหมายลาวซึ่งเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีความสำคัญหลายฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาไว้ใช้และเมื่อเว้าถึงวิธีการดาวน์โหลดจะมีวิธีการดาวน์โหลดแนวใดและนำใช้แนวใดรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านสืบต่ออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วและก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสืบต่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวว่ามีวิธีการแนวใดและสามารถนำใช้แนวใดทัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปกฎหมายลาวได้ในระบบ iOS และ Android
0: เจ้า
1: ในระบบ iOS ให้ประท่านเข้าไปที่ App Store
0: เจ้า
1: แล้วค้นหาคำว่าลาวลอโดยเป็นภาษาอังกฤษเนาะลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งในระบบ Android ก็เช่นกันเนาะให้เข้าไปที่ Play Storeแล้วค้นหาคำว่าลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและก็ติดตั้งเนาะเพียงแต่ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของการดาวน์โหลดพร้อมทางติดตั้งไว้ถึงโทรศัพท์มือถือของท่านบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่จัดพิมพ์ลงในแอปกฎหมายลาวท่านสามารถเข้าอ่านได้โดยบ่เสียค่าและก็บ่จำกัดเวลา
0: เจ้าและนั้นก็แม่นวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี้จะมี2ระบบเนาะขึ้นกับมือถือของท่านผู้ฟังว่าใช้ระบบใดเนาะจะมีทางระบบ iOS และระบบ Android ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือของท่านได้เมื่อเฮาฮู้วิธีการดาวน์โหลดวิธีการนำใช้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำใช้แอปดังกล่าวนี้จะมีผลประโยชน์แนวใดได้ท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวแม่นได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่
0: าน
1: ักเรียนนักศึกษาพนักงานรัฐกรในองค์การรัฐเอกชนและพลเมืองลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวได้รู้ถึงกฎหมายและความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายอย่างถูกต้องสามารถนำไปมุ่นใช้เข้าในหน้าที่เวียกงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงนอกจากนั้นยังมีความสะดวกให้แก่พลเมืองลาวบ่ว่าจะอยู่ใส่อยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเห็นรู้กฎหมายและก็นิติกรรมใต้กฎหมายและยังสามารถประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีผลประโยชน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะคำหนึ่งหรือว่าประโยคหนึ่งที่ท่านวิกกี้เว้ามาเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะอาศัยอยู่บนใดของประเทศก็คืออยู่ในทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเรียนรู้กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและสามารถประกอบคำเห็นใช้ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือผ่านแอปกฎหมายลาวของพวกเฮาใดนั่นเองเนาะเห็นว่าผลประโยชน์นี้มีอย่างหลวงหลายเลยฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ฟังในการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายเหล่านี้ให้หลายขึ้นท่าน
1: เจ้าตอนท่านี้ก็ขอเรียนเชิญมาท่านผู้ฟังเนาะ
0: เจ้าม
1: าดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวเพื่อเรียนรู้กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ง่ายขึ้นพร้อมทางเรียนรู้ความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายในอย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติเข้าในหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลเป็นจริงเพื่อสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกฎหมายแล้วบ่ว่าท่านจะอยู่ใสอยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกก็สามารถเข้าอ่านและก็เรียนรู้กฎหมายและเสาะหาความหมายของคำศัพท์กฎหมายได้ทุกบ่อนทุกเวลาโดยผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน
0: เจ้าแสดงว่าอยู่ในแอปกฎหมายนั้นบ่มีเฉพาะแต่กฎหมายเนาะที่ว่าได้รับรองประกาศใช้ยังมีห้างกฎหมายตื้มอีกและในนั้นยังมีแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายหรือว่าแอปคำศัพท์กฎหมายตื้มอีกเนาะท่านอยู่ในแอปเดียวกันเลยเจ้าและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเราและหวังยังยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเติมอีก
1: เจ้า
0: และขออวยพรใส่เอ็มเปอร์เซอร์ ิญมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจ
1: จ้าขอขอบใจ
0: และมาฮอดนี้ก็ต้องขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาและท่านวิกกี้บุพภาริวันพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
1: ครับสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงวิงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีมิตรายการต้อนรับมิตรการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตัดแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ทันได้เป็นสมาชิกเทื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเราแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเขาจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคืนใดมีความแตกต่างกันแน่ใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นเอิ้นได้ว่าบ่ได้ซื้อเป็นอย่างประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแรงงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนั้นเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนกันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนเนาะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนว่างงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ใน1ใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แม่นจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตก็แน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยซุปเปอร์แมนการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมือวันเสียชีวิตทุกคนทุกคนเอิ้นว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกเนาะได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกเนาะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเราวันนี้ก็จะมาโอ้ล้มให้มีรายการได้ฟังเกี่ยวของกับประดาเงินไขเนาะเงินไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นคืนเท่าไหร่นะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันสังคมมีการคุ้มครองคืออะไรเนาะได้หลายได้น้อยซําใดแล้วก็การประกอบเอกสารเด้เป็นคืออะไรมียุ่งยากแนวใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารมื้อนี้ก็จะมาเว้าค่อนข้างละเอียดกว่าเอาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับ
รูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขเงื่อนไขอันธวิทย์เนาะก็จะกลุ่มเอาพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนเนาะเงื่อนไขอันธวิทย์เขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบกันเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคำว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คำว่าเบื้องรัฐก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผู้ให้งานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้ให้งานคันว่าเว้าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกให้งานก็แม่นพนักงานนะผู้ใช้ให้งานก็คือแม่นเจ้าของธุรกิจนะอันนี้แม่นการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองเนาะอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันหนึ่งเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตเนาะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆเนาะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตอนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมนะคือตัวอย่างผู้เกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4,500,000 กีบ4,500,000 กีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมือนั้นเกิดอุบัติเหตุนะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2นะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแม่น4,500,000ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4,500,000เนาะจะตกอยู่67,500,000 กีบได้เนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะถอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเนาะจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าบ่เรื่องของการถอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวก็แม่นตกอยู่247,500 กีบ500 กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแมนได้อยู่67,000,000 กว่านะย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2,000,000เสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะก็จะได้อยู่30,000,000 กีบเนาะเอา2,000,000คูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30,000,000 กีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้าหน่ายสันติภาพจะมาโอลมให้มีรายการได้ฟังกันเติมอันนั้นแมนว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแมนเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบัดนี้คันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซานที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานนะบ่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำอยู่เดินทางไปไสก็ตามภารกิจส่วนตัวเนาะเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆเนาะที่บ่ได้เกี่ยวข้อง
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการถอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนถอกเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจะเป็นต้องได้ถอกเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เงินอยู่ศาลเงินหากก็เข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเทื่อเนาะอันนี้มันอิงใส่เงื่อนไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยเนาะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมหันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากเนาะหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเนาะผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวเนาะจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกียมเอียงต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะโอ้ล้มกันซ้ำนี่ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่ว่าเรื่องของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คือเท่าใดรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

้อนรับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาโอมาล้มให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเนาะเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจนะสิทธิ์ของตัวเองเนาะสิทธิ์ผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้มันสำคัญหลายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้แม่นสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของอุณหภูมิเสียชีวิตมาโอมาลมให้บริการได้ฟังว่าระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นอะไรเบื้องต้นการได้เบ้าเงื่อนไขให้บริการได้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าการคุ้มครองอุณหภูมิเสียชีวิตจะมีเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวกงานตัวนั้นแมนทองเงินเข้ามา1เดือนแมนได้รับการคุ้มครองส่วนเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเวกงานรวมถึงการเจ็บป่วยพยาธิของผู้เกี่ยวเนาะเสียชีวิตย้อนการเป็นพยาธิตัวนี้แมนมีคนจะเป็นต้องได้ทองเงินเข้าประกันสังคมอย่างหน่อยแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุณหภูมิเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี้เอาไปคูณเนี่ยเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานรัฐกรที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะเอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองเนาะรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไรคือกันเนาะคิดไรคือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบ่ทาเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าเงินเดือนอันไหนการจ่ายเงินสมทบแมนสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เฉลี่ยนะก็หมายความว่าเฉลี่ยคือกันนั่นแหละเนาะเฉลี่ยในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเฉลี่ยถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้า

3.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่ได้1เดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆคำนวณปีการ10ปีสินี่ก็ 0.5 0.5 ไล่ไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนจุดปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแม่นรูปแบบการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาครัฐกรเพิ่นก็จะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงเนาะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกันสังคมเป็นผู้คิดไล่ตัวจริงมาสมเทียมมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าอันนั้นเป็นมาถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีเรื่องของแน่นอนเนาะก็มีไปยั่งยืนการเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันนั้นอุบัติเหตุอันนั้นอุบัติเหตุงานเนาะหรือว่าย้อนพยานของผู้เกี่ยวสินะเนาะก็มาเบิ่งเพราะว่าอันน่ะเป็นว่าการเสียชีวิตเนาะก็จะมี2หมวด2ประเภทนะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแม่นอันน่ะคือกันนะรูปแบบการคิดไหลแม่นคือกันเนาะเอกสารประกอบก็จะมีฟอร์มประกันสังคมนะเซ็นยังยืนจากบริษัทหรือว่านายจ้างเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจมีใบยังยืนการเสียชีวิตจากเมืองนะเป็นแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองหมายความว่าเวลาเสียชีวิตนี่ทางห้องหมอหรือว่าบ้านเพิ่นจะเอาเอกสารยังยืนการเสียชีวิตให้หลังจากนั้นไปแล่นนะแล่นผ่านเมืองแล้วเมืองจะแจ้งการนะแจ้งการเสียชีวิตแล้วจึงมาแล่นประกันสังคมเนาะก็มีสมรภูมิครัวนะมีเลขบัญชีธนาคารนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสบ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแม่นบ่เรื่องของบัตรประกันสังคมนะสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้แม่นต้องเป็นฉบับของแท้เหลือนั้นแม่นเอาฉบับก๊อปปี้มาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังยืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจะตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนภาคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าภาคสมัครใจนี่แม่นฟอร์มก็คือแมนเขียนใบเดียวนะเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการอันนั้นรูปแบบขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารก็เวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่อันนั้น6เดือนเนาะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาโอมาลมให้มีการได้รับฟังในมื้อนี้ก็ท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508บ่เสียค่าในวงราชการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับมื้อนี้เบิ่งเวลาสวัสดีภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ปรับปรุงก่อสร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกศาสนาของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับหมายเพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติจงช่วยกันรักษาป่าไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวัสดีท่านผู้ฟังทางเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 3.7 MHz เอา1อาทิตย์พบกัน2มื้อพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น.ถึง 16:30 น.พบกันกันมื้อนี้กงกับมื้อวันศุกร์แล้ว22พฤษภาคม2026ขึ้น6ค่ําเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1387พุทธศักราช2569เอามื้ออื่นก็พักผ่อนเนาะบางท่านก็สิมีแผนและไปลินไปเที่ยวบางท่านก็สิไปฮั่วเป็นสวนแดกก็สิเป็นเอาเบี้ยไม้บ่กินมากไม่ประดับบ่เนาะไปปลูกคืนความรู้สึกธรรมชาติแดในโอกาสวันที่1มิถุนาปลูกแห่งชาติและวันเด็กวันสากลที่จะมาถึงแน่นอนและบางบ่อนบางที่ได้สร้างขบวนการแล้วตอนนี้กำลังนี่เฮ็ดกิจกรรมวางแผนต้อนรับวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกแห่งชาติในอาทิตย์หน้านี่ได้ท่านผู้ฟังเอ้ยกงกับมือวันอาทิตย์เนาะ31ที่1วันจันทร์วันจันทร์ในอาทิตย์หน้านี่เด้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงเนาะกิจกรรมวันปลูกแห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเด้เอาก็ขอมีความสุขเด้อลูกหลานเฮาบ่ได้มีแผนสิไปลินไปเที่ยวทั้งใดกะเกียมไว้เกียมพร้อมเดินทางให้มีความปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางทางรายการมื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนคือเก่าเซนเคยจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารมื้อนี้เห็นข่าวโดยเฉพาะแล้วก็แม่นอยู่ขอบเขตหลายภาคส่วนพื้นที่นี้เพิ่นก็ออกแจ้งการได้เนาะแม่นเวียกงานที่พวกเขาได้ติดตามอยู่ทั้งแขวงเพชรบูรณ์นี้ผ่านมากระเจนข่าวนะจูดปลาจูดอย่างนั้นนะมื้อนี้ก็สิเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรยากาศเด้อเพราะว่าเมืองท่าถมแขวงเพชรบูรณ์เพิ่นก็แจ้งให้ประชาชนถ้าว่าพบเห็นการจับจองพื้นที่ป่าทางป่าบ่เกิดเหตุไฟไหม้ลามป่านี่นะเพิ่นมีระเบียบการปรับใหม่จังใดเอามื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พร้อมนั้นก็สิเอาเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสมณกรเรื่องวัดประชาชนเดพวกเขากับสลับสับเปลี่ยนมาออกอากาศให้บริการได้รับฟังพักฟังเพลงก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

เป็นอะไรพันไปเสียงเพียงใจทางการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาและอย่างนี้คือว่าแหล่งข่าวซุนนาฝนเด้อพี่น้องเด้อพันธรรมศาสตร์ที่บ่อยากให้มันเกิดที่สุดกับแม่นเรื่องน้ำป่าดินเจือนทับถมเงินสารบ้านซองบ่ให้นาหัวส่วนทำการผลิตกะวังแต่ละปีระบีกาที่กะอยู่เป็นทั้งกะชีเนาะกะชีเป็นระยะเดือนกรกฎบ่จื้อได้ในเดือนกรกฎนะป้าโทดินเจือนทั้งเมืองกาชีเราสิเห็นเนาะภูดินสไลด์ลงมาท่วมเบิดเงินสารบ้านซองในสัตว์สาวสิงให้นาหัวส่วนถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหลวงหลายดังนั้นก็คือว่าเราเกียมพ่อมับมือไว้ดีเชื่อใจบ่ได้เรื่องฟ้าเรื่องฝนน้องเงินสารบ้านซองไกลภูผาป่าไม้กับของเกียมยกย้ายไปบริสุทธิ์บริมีความปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาและการปกป้องสาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาเว้าสุทันฟังเมืองท่าโถมแขวงเสชมบูรณ์แจ้งประชาชนถ้าพบเหตุการณ์จับจองพื้นที่ป่าทางป่าและก็ก่อให้เกิดไฟไหม้ลามป่านี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยจะได้รับเงินเนาะบำเหน็จตึมอีกเพิ่นว่านี่5ล้านหาชาวล้านกีบตามบ่ฟังประธานคณะกรรมการปกครองเมืองออกแจ้งการถ้าว่ามีการบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าไม้การทางป่าป่าไม้ทำลายป่าไม้นี้ก็ให้เกิดไฟไหม้ลามป่าบ่ถ้าหากบุคคลอิทธิบุคคลพบเห็นมีข้อมูลหลักฐานละเอียดต่อผู้ละเมิดแมนให้รายงานต่อห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อดำเนินคดีตามเรื่องกฎหมายในกรณีการให้ข้อมูลที่มีความจริงและเป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดผู้รายงานแมนจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน5ล้านหาชาวล้านกีบเนาะบุคคลนิติบุคคลที่ให้ข้อมูลทางการจัดตั้งภาครัฐแมนจะได้รับเป็นความรับผิดชอบทักษะความรับผิดชอบบ่ได้เปิดแปลนทุกการเด้อเอาได้เงินเด้อผู้ใดเห็นข้อมูลผู้ข้อมูลรายงานบนโลดท่านฟังและบ่ไม่ห้องการกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการในการติดตามกฎกาให้เข้มงวดถ้าพบเห็นมีการละเมิดกฎหมายแม่นให้ศึกษาของผมปรับใหม่ตามระเบียบการมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงนี่เป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองโดยเฉพาะบ้านในการคุ้มครองติดตามและกฎกาให้เข้มงวดพร้อมทั้งนำเอาเนื้อในแจ้งการฉบับนี้เผยแพร่ให้ประชาชนภายในบ้านให้เข้าใจแล้วก็ซึมๆอย่างลึกซึ้งเอาท่านใดที่เป็นแจ้งก็คือว่าแหละเนาะให้ข้อมูลนี่5ล้านถึง20ล้านกีบตามบ่ฟังโอ้ได้เงินอีกแล้วก็รักษาเป็นความลับที่สุดนะพี่น้องเนาะเอาก็สิพักก่อนจังหน่อยจะกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: จทุกท่านในเกียรติธรรมฟังรายการปกป้องชาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั้นลาว FM 3.7 MHz 16:00 น. ถึง 16:30 น.จากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาว FM 3.7 MHz กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรมป่าไม้ในการร่วมมือในการผลิตรายการนี้ขึ้นมาในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆให้สังคมได้รับฟังเป็นประจำใจทุกท่านให้เกียรติธรรมฟังจะให้ฟังเสียงความรู้สึกสมณกรที่ได้เข้าร่วมฟื้นฟูสร้างความเข้มแข็งในงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อให้ประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเมืองในเขตอุทยานป่าสงวนแห่งชาติให้สังคมได้รับฟังพักฟังเสียงความรู้สึกสมณกรจักน้อยหนึ่ง
1: เรื่องชีวะนานาพันธุ์นี่มีความสำคัญหลายกับท้องถิ่นกับคนกับสัตว์กับธรรมชาติของพวกเฮาในเนาะถือว่าคนเฮาในนับตั้งแต่มือเกิดจนฮอดมือสิ้นลมหายใจไม่นำใช้ชีวะนานาพันธุ์โดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนในเขตผู้ดอยเมืองนากายของพวกเฮาในเนาะบ่อนบ้านที่ห่างไกลซอกเลขนี่1บ่มีไฟฟ้า2บ่มีสัญญาณโทรศัพท์3มาบ่มีตู้แช่ตู้เย็นเนาะเขาดำรงชีวิตแม่นอาศัยธรรมชาติหาอยู่หากินก็แม่นกินสดๆมันบ่มีแนวอันนั้นชังชันละแม่นทีมงานของเมืองนากายโดยเฉพาะแม่นหน่วยงานที่รับผิดชอบเวียงโคลงประชาสัมพันธ์ลงเผยแพร่เอกสารคุ้มครองชีวะนานาพันธุ์แม่นเว้าให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็คุ้มครองในท้องถิ่นของเจ้ารับผิดชอบหั่นเน
2: า
1: ะ
2: แต่ผ่านมานี่เฮาบ่สังเกตว่าการคุ้มครองเฮานี่ดีขึ้นบ่พ่อแม่ประชาชนให้การร่วมมือนําเฮาบ่หรือว่าชีวะนานาพันธุ์เฮานี่ยังอยู่ในระดับเก่าหรือมันลดลงหรือมันดีขึ้นจังได๋บ่
1: เจ้าค่ายเวียกงานการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ขึ้นมามีบทบาทแล้วก็ความสําคัญแล้วก็ประชาชนนําใช้ชีวะนานาพันธุ์ก็น้อยลงเข้าดงก็มีการครอบมีเอกสารมีการจดการแต้มของพนักงานเฮาที่เข้าป่าสงวนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ชีวะนานาพันธุ์ของพวกเฮาก็มีหลายๆขึ้นแน่อิงตามการสำรวจของทีมงานของกอช.เพิ่นได้ลงไปสำรวจชีวะนานาพันธุ์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นหลายเติบเนาะและการเฮ็ดเวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์ป่าชีวะนานาพันธุ์ต้องเฮ็ดเรื่อยๆไปเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี้และก็เพื่อให้ประชาชนผู้ที่เริ่มเคยกินหั่นให้ลดน้อยถอยลงหั่นไปกินแนวอื่นแทนตัวอันที่มันจะลดน้อยถอยลงหั่นเน
2: า
1: ะ
2: เป็นต้น
1: ได
2: ้หยัง
1: เป็นต้นก็คือพืชก็คือบุญคือทูนคือสารสัตว์ป่าในกระชินสัตว์ป่าก็เป็นพวกสิ้นเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเฮ็ดสคริปต์เสียงการเฮ็ดกินสัตว์ป่าในเป็นพยานในนั้นในนี้เป็นประดงแล้วก็เป็นพยานหลายๆแนวกับบางคนกับเป็นอลีเนาะหลังจากกินสัตว์ป่าหลายเนาะก็เฮ็ดให้เขาย่านกลัวแล้วก
0: ็ท่านไปด้านกับความรู้สึกของสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเป็นงานโฆษณาในเขตป่าสงวนป่าอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองโฆษณาเวียกงานให้เผยแพร่ต่อให้สังคมได้รับฟังอันนี้ก็ชมเชยเนาะที่มีความเอาใจใส่ในการเป็นข้อต่อในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมแจ้งการต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจผ่านทางระบบโทรโคมของบ้านนี่ชมเชยเด้อเอาเวลาราชการใกล้สิบหมดแล้วมื้อนี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกป้องสาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในมื้อวันศุกร์มื้อนี้อีกเทื่อนึงท่านใดมีแผนเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปไกลไปไกลใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการขับขี่อย่าประมาทขาดสติเด็ดขาดไปซ่า5นาทีดีกว่าเป็นผีเฝ้าถนนคือเพิ่นว่าแม่นแท้ๆขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ได้มาฟังอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สมมาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสังคมเสียงและท่านผู้ฟังไปก่อนสบาย

0: ฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกใด
0: แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกสุขสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการเสียงแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการข่าวของบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจำประจำนอนทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นครึ่งหาเวลา 17:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการพร้อมพวกเขาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนแรงเนาะเป็นตอนแรงของมื้อวันศุกร์ในมื้อท้ายสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569กุมกับวันที่22พฤษภาคม ค.ศ. 2026เอาเริ่มต้นระยะทำอิฐของรายการนี้ผู้ใดจะไปทางแขวงพงศาลีเราจะเป็นสัมภาษณ์ทานคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีเพื่อจะว่าเรื่องเกี่ยวกับการกักเกี่ยมจัดกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลและเวียกงานศึกษาธิการและกีฬาอยู่ภายในแขวงเป็นเท่าใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายกับพวกเขาแล้วสวัสดีทานคำเพชร
5: เจ้าสวัสดีเจ้า
4: ได้ยินแจ้งดีบ่เจ้าได้ยินแจ้งดีบ่
5: เจ้า
4: เจ้าได้ยินแจ้งดีบ่เนาะ
5: เออ
4: จะเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงพงศาลีปัจจุบันเป็นเท่าใดท่านมีฝนตกอยู่บ่ท่าน
5: โอ้อากาศสดใสสดชื่นดีมีฝนตกบางเล็กน้อยบางอันบางเมือง
4: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการกักเกี่ยมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอยู่ทางแขวงของพวกเขาเป็นเท่าใดท่าน
5: เจ้าในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีของพวกเขาจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีเนาะฉะนั้นนี่อยู่ทางแขวงพวกเฮาก็ได้กักเกี่ยมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเฮาเพื่อกักเกี่ยมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเฮาก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันนึงที่สําคัญเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ลูกหลานของพวกเฮาในปีนี้พวกเฮาก็ได้กักเกี่ยมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจุดนับทางภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะที่จะมาถึงก็ได้อันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเหล่ามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลทั้ง9เนาะ
4: เจ้า
5: ต้องมานี้จะคิดจะทําแม่นเพื่อสร้างให้ได้ พันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนเนาะกิจกรรมอันที่สามมานี้ก็ได้ให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนามัยออกให้งานปลูกต้นไม้เนาะตามขอบเขตโรงเรียนเพื่อให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะมีสภาพที่ดีเน
4: า
5: ะสภาพที่ดีและติดพันตัวนั้นนี้ก็มันก็ช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการซ่อมเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆเนาะฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลูกจิตสำนึกแล้วก็ให้พระเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการซ่อมเสียงจบสั้นเรือนสั้นต่างๆเนาะแต่นั่นเองทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้เน
4: าะเจ้าเป็นประเทศในท่านเรียกการกระเกี่ยมการสอบสิ่งภาคเรียนที่สองในปีนั้นในยุทธ์ทั้งแขวงของพวกเขามีความพร้อมหลายน้อยบัดนี้อยากให้ท่านว่าสุฟังตื่นอีกในบัดหนึ่ง
5: ตัวใด
4: ตัวเกี่ยวกับการสอบสิ่งท่านเกี่ยวกับติดพันกับการสอบสิ่งภาคเรียนสองนี้อยู่ทั้งม.1หรือว่าทาง
5: เ
4: จ้าอยู่ทางทุกสั้นเฮียนอยู่ทางแขวงพงศรีมีการกระเกี่ยมความพร้อมกันคือจังได๋เจ้า
5: เจ้าการกระเกี่ยมการสอบสิ่งนี้มันก็จะมีสั้นประถมเนาะสั้นมัธยมตอนต้นแล้วก็สั้นมัธยมตอนปลาย
4: เจ้า
5: ฉะนั้นนี่สั้นประถมนี่ก็พวกเราได้กําหนดเอาวันที่25-30ในการสอบสิ่งเรียนขั้นประถมเนาะและพวกเขาก็ได้การเกี่ยมเอาการสอบสิ่งขั้นนะมัธยมนี้แม่นมัธยมต้นนี่ประมาณวันที่15เนาะ
4: เจ้า
5: และจะหลังจากนั้นพวกเขาสําเร็จอยู่ในขั้นมัธยมตอนต้นแล้วพวกเขาก็จะได้ดําเนินการสอบสิ่งวันที่สอบสิ่งสั้นมัธยมตอนปลายก็จบสั้นนี้ก็เป็นวันที่16ถึงวันที่20เนาะ
4: เจ้าถือว่าการเกี่ยมประเภทหัวบทสอบเชิงอย่างต่างๆบุคลากรต่างๆแม่นมีความพร้อมหลายน้อยปานใดล่ะท่าน
5: เกี่ยวกับความพร้อมในการสอบสิ่งนี้บรรดาเมืองก็ได้มีการกระเกียมอันที่หนึ่งแล้วมันเราเรื่องการกำหนดจุดสอบสิ่งเนาะการกำหนดจุดสอบสิ่งของแต่ละกลุ่มโรงเรียนแล้วก็บรรดาโรงเรียนที่ขึ้นกับเนาะกำหนดสถานที่กำหนดห้องเรียนกำหนด อุปกรณ์ทับใส่ในการสอบสิ่งอันที่สองมานี้ก็ได้จัดแจงเอาบุคลากรของคะแนนการศึกษาอยู่แต่ละเมืองทั้งลงไปติดตามติดสุกยุเกี่ยวกับการสอบสิ่งโดยเฉพาะมันการสอบสิ่งจบชั้นนี้ชั้นป.5ชั้นม.4และก็ชั้นม.7
4: เจ้า
5: เนาะฉะนั้นในชั้นป.5นี่ก็ดำเนินแล้วคือว่าวันที่15นี่มีบางจุดก็จะได้สอบสิ่งแล้วเนาะซึ่งทางเมืองก็ได้แจ้งตั้งบุคลากรลงไปเพื่อจัดการสอบสิ่งจบชั้นชั้นป.5และสำหรับชั้นม.4ม.7นี้มันตั้งแขวงของพวกเขาก็จะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบในชั้นแขวงเพื่อรับผิดชอบหนึ่งเนี่ยมันการอัดสำเนาหัวบทต่างๆเนาะที่กระทรวงเพิ่นจะได้ส่งมาส่งมาจะได้เข้าศูนย์เข้าศูนย์ทราบมาจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆจะมันลงสอบสิงจะเป็นคณะกรรมการตัดสินการสอบสิ่งผลการสอบสิ่งจบชั้นม.4 ม.7
4: ในสุขเฮียนผ่านมานี่มีอัตราประหลักกันเฮียนบทันอยู่ทั้งแขวงของพวกเขานี่จ้ะ
5: สุขเฮียนผ่านมานี่ก็อัตราประหลักนี่ก็มีถ้าว่าเทียบปีนี้เทียบใส่ปีกายนี่ถือว่าอัตราประหลักนี่ลดลงเนาะลดลงก็ย้อนว่าพวกเขานี่ภายหลังที่มีการระบาดโควิด-19 ภายหลังที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีความยุ่งยากเนาะนี้จะตกเหียนผ่านมาตกตรงปี25นี่ก็เห็นว่าอัตราปลานี่หลายเนาะ
4: เจ้า
5: แต่ว่าอยู่อัตราปลานี่อยู่ขั้นประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นคือว่ากลัวอัตราส่วนหลายเนาะแล้วก็ต่อมาในปีในตกเหียน2025 26นี้พวกเขาก็ได้มีการกระเกียมความพร้อมก่อนที่ว่าสิเปิดตกเหียนใหม่นี้ทางคณะรับผิดชอบพวกเขาก็มีการแต่งตั้งพนักงานวิชาการเกี่ยวข้องลงไปปุ๊บระดมบรรดาเมืองที่มีการปะละส่วนหลายเนาะฉะนั้นเมืองที่มีการปะละส่วนหลายในระยะผ่านมาแล้วมันมี2เมือง
4: เจ้า
5: เนาะคือเมืองสัมพันธ์แล้วก็เมืองใหม
4: ่
5: ฉะนั้นสาเหตุในการปะละนี่ก็มีหลายสาเหตุเนาะนั่นก็สาเหตุย้อนความทุกข์ยากบ่สามารถส่งอนาลูกหลานของตัวเองเขาเฮียนซ่องมานี่ก็ว่าลงคงทางคงรางพื้นฐานถนนหนทางคงเฮียนอยู่ไกลเนาะ
4: เจ้า
5: ตามมานี่ก็ว่าเรื่องการสนองงบการสนองอุปกรณ์ต่างๆก็บางอันก็ยังบ่เพียงพอโดยเฉพาะมันคงรางพื้นฐานคงเฮียนนี่ก็ยังมีความยุ่งยากบางโรงเรียนก็ทาวอนซึ่งทาวอนแล้วก็มีแบบโรงเรียนประถมประธานเนา
4: ะ
5: เจ้าๆฉะนั้นในช่วงปีนี้พวกเขาเตรียมความพร้อมในพวกเขาได้ลงไปจุดโรงเรียนต่างๆสมทบกับองค์การปกครองเมืององค์การศึกษาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านก็ลงไปปุ๊บระดมจะมีโครงการนำน้องกับเข้ามาสู่โรงเรียนนั้นเห็นว่าอัตราการเข้าเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะการปะละนี่ก็ลดลง
4: ส่วนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหาหลักมูลของการศึกษาได้ทานเป็นเท่าใดทานเห็นว่ามีขบวนการฟื้นฟูกันขึ้นจังได๋บ่เจ้า
5: เจ้าอยู่ในสุขเรียนผ่านมาก็คือสุขเรียนปัจจุบันนี้ฉะนั้นนี่ในการศึกษาของพวกเขาก็ได้ถือสำคัญเป็นบริมสิทธิ์อันดับหนึ่งแล้วเนาะแฟนของพวกเขาก็ได้ถือบริมสิทธิ์อันดับหนึ่งฉะนั้นเป็นโดยปฏิบัติตาม3ลักษณะของการศึกษา5หลักมูล
4: เจ้า
5: หลักการตามข้อแข่งขันอยู่บรรดาโรงเรียนนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติ5หลักมูลของการศึกษาโดยเฉพาะมันปัญญาศึกษาในพวกเฮาก็ได้มีการปรับปรุงบำรุงทางครูอาจารย์เนาะบำรุงทางเทคนิควิธีการสอนมีการฝึกอบรมเนาะจัดสรรครูอาจารย์สิทธิ์สอนตามวิธีการศึกษาและก็ระดับวิชาเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวิชาต่างๆเนาะก็ได้จัดสรรครูอาจารย์ถูกต้องตามเงื่อนไขตัวจริงส่งมานี่ก็ได้เล็งสิทธิ์สอนนักเรียนโดยคือเอาการเรียนการสอนนี่คือเอานักเรียนเป็นหลักนะเนาะโดยมอบกิจกรรมต่างๆอันนี้จะเห็นว่านักเรียนจำนวนหนึ่งก็ที่ว่าได้มีพัฒนาทักษะในการเรียนของสนสามารถเข้าไปสิงนักเรียนเก่งในระดับขั้นโรงเรียนขั้นเมืองและขั้นแขวงก็มีจำนวนหลายเนาะอันที่สองนี้คุณสมบัติศึกษาในพวกเขาก็ได้ปลุกระดมได้เสริมซึมแล้วก็ได้แนะนำให้ครูอาจารย์ในอบรมบ่มสอนให้นักเรียนพวกเฮานี่ต้องได้มีคุณสมบัติที่ดีเนาะ
4: จ้ะ
5: ปฏิบัติวินัยแล้วก็เป็นนักเรียนดีเรียนเก่งนั้นเนาะตามหลักวิชาการของพวกเฮาอันที่3นี้เกี่ยวกับพละศึกษานี่เนาะศิลปะศึกษาพละศึกษานี่พวกเราก็ได้จัดการแข่งขันแลกเปลี่ยนกีฬาแต่ละโรงเรียนบางเทื่อก็จัดภายในโรงเรียนบางเทื่อก็จัดอยู่ในโรงเรียนที่ใกล้กันมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพื่อสุขยุให้บรรลุตาม SDG นะพวกเราก็มี10ขั้นใหม่ SDG เพื่อเฮ็ดให้ชุมชนเยาวชนเนาะแล้วผู้ที่มีชุมชนเยาวชนนุ่มน้อยหั้นได้เข้าถึงการเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายรวมอยู่ใน 31% นี้เนาะให้มันทั่วถึง ับใช้อยู่ในงานบุญต่างๆงานบุญสำคัญของพรรคของรัฐนี
6: ้
5: เขาก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเนาะอันนั้น
6: จ้ะ
5: แล้วนั่นนี่เรื่องมันมีนะปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาเรื่องแรงงานศึกษานี้เนาะแรงงานศึกษานี่พวกเขาก็ได้ฝึกซ้อมอะไรฝึกระดมให้จิตใจมีการฮักการออกแรงงานโดยการสร้างกิจกรรมโดยเฉพาะมันการกิจกรรมการออกแรงงานภายในโรงเรียนหลังข้างข้าวก็มีการเพิ่มพูนผลิตผลเพิ่มพูนผลิตผลอยู่นะส่วนครัวของเรียนเนาะบางครั้งส่วนครัวของเรียนมีการขุดนานพักบนดินหรือว่าอนามัยเสียหญ้าต่างๆเนาะ
6: จ
5: ้าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอยู่ภายในโรงเรียนของพวกเขา
6: จ้าเอาสั้นสุดท้ายที่ไทยมีอย่างบ่อยากฝากถึงนักเรียนที่กำลังจะสอบเสียงนี่อยากให้เจ้าตั้งใจเรียนเพื่ออะไรท่าน
5: แต่เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่ผ่านกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ในนามข้าพเจ้าต่างหน้าให้แผนกศึกษาติดตามและกีฬาแสงจะยักมีคำคิดคำเห็นเพื่อปลุกระดมตัวมวลชนก็คือลูกหลานนักเรียนของพวกเขาอันที่หนึ่งจะเชิดชูความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนเนาะภายในโรงเรียนโดยปฏิบัติตาม5หลักมูลลักษณะของการศึกษาและการสร้างพ่อแข่งขันอย่างเข้มงวดเนี่ยต่อมานี่ก็เราจะใช้ปฏิบัติระเบียบการต่างๆของเรียนวางออกเนาะตามมานี่ก็ปฏิบัติหน้าที่การเรียนของตนเองเพื่อค้นคว้าต่อหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อจะกลายเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตเพื่อประกอบส่วนในทุกขบวนการเรื่องงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประดีการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเริ่มจากตนเองเป็นต้นไป
6: เจ้า
5: ดังนั้นอันที่สี่มานี้อยากให้ทางวัยนุ่มสาวนุ่มของพวกเขาในนามอาจจะเป็นกำลังแห่งในอนาคตนี้ต้องได้เป็นเจ้าการสกัดกันต้านและสกัดกันปัญหาสิ่งเสพติดปัญหาภัยคุกคามต่างๆปัญหาปรากฏการย่อท้อทางสังคมการตัวเงื่อนลอกลวงต้องมีสติและซุ่มใส่การเรียนการสอนซุ่มใส่การสอบสิ่งให้ได้ตามระดับขั้นหมายเนาะ
6: อ
5: ันนี้อันสำคัญและสำคัญนี่ก็ประกอบส่วนเกห้องเรียนให้ได้ห้องเรียนอาจจะมีนักเรียนเก่งนักเรียนดีผู้สอนดีสอนเก่งนั้นและก็เป็นห้องเรียนตัวแบบให้แกสถาบันพระเกบ้านเมืองของพวกเขานี่อยากให้ทางนักเรียนพวกเขาแหละต้องได้ยกสูงความไว้ใจใส่เสื้อฟังครูคำสั่งสอนของครูอาจารย
6: ์
5: กลายเป็นนักเรียนดีเรียนเก่งกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพให้แก่บ้านเมืองและกับโดยรวมและมันของประเทศชาตินั่นแหละเน
6: า
5: ะ
6: เจ้าเอาสันขอขอบใจท่านคำเพชรอะไรที่เขาห่มในรายการนะพวกเขาในมื้อนี้ท่าน
5: เจ้า
6: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลและการจะตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่ภายในแขวงพงศลีไปให้มิตรรายการได้ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสากลและจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการข่าวหอบบ้านผ่านเมือง
7: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนห้อนของตน ดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนาน

0: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของเฮานี่ก็มีการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะด้วย2ระบบคือระบบ AM และระบบ FM มาเข้าสู่ระยะที่2นี้ผู้และจะไปทางเมืองแบงแขวงอุดมไซจะไปร่วมกับท่านดร.สมจิตจันสวรรค์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองแบงว่าจะเป็นคือจังได๋เกี่ยวกับสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดสบายดีท่านดร.สมจิต
4: เจ้าเจ้าสบายดี
3: เจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศจังเมืองแบงเจ้า
4: อ๋อตอนนี้ก็เห็นว่าท้องฟ้าแจ่มใสมีแดด
3: เยอะเจ้าเจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดเป็นเท่าไหร่ท่าน
4: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดอยู่เมืองแบงเขาบอกเขาคันกะในเวลา7:30 นของวันที่21เดือน5 2026นี้ทางองค์การสาธารณสุขของเฮาของเมืองก็ได้รับแจ้งว่าประชาชนที่ไปเฮ็ดเวียกขนส่งอุปกรณ์การสำรวจเพื่อทดลองไฟฟ้าแห่งลมของบริษัท CTN อยู่ผู้อยากค้าเฮ็ดหน้าโฮมเมืองแดงมีการเบื่อเฮ็ดจำนวน10คนแต่บ่แม่นประชาชนเขตนาคมหมดทุกคนมันมีหลายบ้านของเมืองนั้นทางองค์การสาธารณสุขของเฮาก็ได้ส่งได้จัดส่งทีมงานแพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยยาอุปกรณ์การแพทย์สมทบกับพนักงานแพทย์หมออยู่สุขศาลานาคมนั้นตามการประเมินของแพทย์หมอพบว่าคนเจ็บก็มีอาการต่อระบบละลายมีการหักทอกท่องทีมงานว่าเขาก็ได้ให้การปฐมพยาบาลแก้ไขสุกเสริมในเบื้องต้นนั่นแหละ
3: เจ้า
4: และก็ได้นำส่งไปห้องหมอเมืองสองระยะนำส่งไปห้องหมอเมืองนั้นก็เนื่องจากว่าเส้นทางก็มีระยะยาวไกลเป็นทางธุรกันดารมันต้องใช้เวลาประชาชนก็ที่เคยเห็นเหตุการณ์ในการเบื่อเฮ็ดผ่านมาหันตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
3: เจ้า
4: ส่วนที่ยังบ่ทันได้ส่งหมอหันว่าทหารก็บอกบ่หลายขนาดนั้นก็ได้ข้าเจ้าแนะนำมาให้นอนอยู่ในคุ้มดินนอนอยู่ในคุ้มดินเอาดินทมก็ให้ดูดสารพิษมันออกนะหลังจากนั้นก็มาฮอดเวลา1:30 ของมันเดียวกันนั้นคนเจ็บทั้งหมดก็ได้ถึกนำส่งฮอดโรงพยาบาลเมืองแล้วก็ได้รับการปิ้นตัวตามหลักวิชาการของเฮดหมอ
3: จ้าม
4: าฮอดวันนี้ก็เห็นว่าคนเจ็บแต่ละคนก็มีอาการลดผ่อนลงก็พวกเขาก็ได้ทีมงานแพทย์ว่าก็ได้ติดตามยังไข้ซิดยังตัวเนื้องอันละสอง
3: เจ้าถือว่าปลอดภัยแล้วเนาะท่านเนาะปัจจุบันนี้
4: เจ้าเจ้า

0: ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคของมันก่อสร้างอยู่ครับตัวนี้อยากให้ท่านหมอช่วยอธิบายเติมอีกในตัวนี้ดีแล้วเนาะที่ทั้งหมดนี่ถือว่าปลอดภัยเมื่อทุกคนแล้วเจ้าเจ้าสุดท้ายนี้ท่านมีอย่างบ่ท่านอยากห้องถึงประชาชนฉันขอขอบใจดร.สมจิตจันทร์สวรรค์หลายๆเข้าร่วมในรายการนําพวกเฮาในมื้อนี้ขอบใจท่านหลายๆเด้อเจ้าอันนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.สมจิตจันทร์สวรรค์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองแบ่งแขวงอุดมไซเกี่ยวกับสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดและการช่วยเหลือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มี10คนเนาะมี10คนที่ว่าเบื่อเฮ็ดดังกล่าวนั้นคือพวกเขาเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะและในเบื้องต้นผู้เพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลในภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นแล้วก็ได้นําส่งคนเจ็บไปหาหมอเนาะเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางต่างๆมีความยุ่งยากแต่ทางนี้ทางนั้นด้วยความตัดสินใจสูงก็นําพาคนเจ็บจํานวน10คนนี้ได้เข้ารับการปิ่นปัวตามหลักวิชาการแพทย์อยู่ในหมอเมืองนั้นแล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้แม่นปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นประชาชนเขตใดแขวงใดในขอบเขตตัวประเทศเข้าไปซอกอยู่หากินโดยเฉพาะมันเฮ็ดนี่แหละนอไม้นี่แหละเนาะให้ระมัดระวังให้ดีเด้อปัจจุบันนี้เด้อเนื่องจากว่าสภาพสารเคมีนี่ตกค้างหลายเนาะสารเคมีนี่ตกค้างอยู่น้ําดินหรือว่าอยู่น้ําห้วยน้ําลําเซอย่างต่างๆสภาพการมีสภาพเศรษฐกิจเฮามีการพัฒนาแน่นอนสิ่งปลูกสร้างโครงจักโครงงานก็จะขยายหลายขึ้นฉะนั้นการบริโภคอย่างต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะเรียนเฮ็ดเป็นน้ําไม้ในฤดูฝนที่มาถึงนี้เนาะเครื่องปลาของโรงก็หลายแน่มีสติเด้อในการบริโภคอาหารการกินต่างๆเนาะเพื่อบ่เลี่ยงบ่ให้มันเกิดสภาพเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะเอาจังได๋ก็แล้วแต่ขอให้ช่วงเซาไวๆเนาะผู้ที่เจ็บป่วยจากอาการเบื่อเฮ็ดในครั้งนี้ทางรายการของเฮาขอเป็นกําลังแห่งใจให้มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดําเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรับท่านผู้ฟังไปขอขอบใจมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาพบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์สําหรับวันนี้สบายดี
1: เออนี่ตุ๋น
2: หึ
1: ผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สําเร็จระบบจะเปิดให้นําใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรณาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00ดอกซ่อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันศุกร์วันที่22พฤษภาคมศักราช2026กงกับมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันศุกร์เนาะตามปกติแม่นอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการแต่ว่าต้องขออภัยนะมีรายการหลายๆมื้อนี้อาจารย์โทรมาครอบดอกซ่อนตอนบ่ายเนาะว่าโอ้บ่สบายสุขภาพบ่พร้อมที่จะเข้าร่วมขออภัยนำดอกซ่อนขออภัยนำเพิ่นมีรายการก็บ่เป็นหยังเนาะมีรายการเอ่ยเรื่องเจ็บเรื่องป่วยนี่มันบ่มีไผเพิ่งปรารถนาดอกซ่อนก็บอกว่าโอ้ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนระยะนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเด้ฝนก็เริ่มตกแล้วอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นซั่นบางเทื่อนี่ห่างกายเนาะก็จะปรับสภาพบ่ทันเพราะว่าอาจารย์แสงฟ้านี่ก็จัดว่าเป็นผู้ที่อาวุโสแล้วได้มีรายการเอ่ยฉะนั้นแล้วก็ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนเนาะดอกซ่อนก็เป็นห่วงว่าโอ้อาจารย์บ่สบายโดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องเสียงนี่แหละเนาะยันว่าคันเป็นหวัดแล้วจะเฮ็ดให้นะเวลาที่ใช้พลังเสียงดนๆเกือบเป็นชั่วโมงนี่ก็จะเฮ็ดให้เมื่อยคันซั่นก็ขออภัยนะมีรายการอีกเทื่อนึงก็บ่เป็นหยังอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะให้เพิ่นพักผ่อนให้สุขภาพแข็งแรงดีซะก่อนจึงค่อยกลับมาร่วมสนทนานำดอกซ่อนในรายการก็ขอให้อาจารย์ช่วงเซาไวๆเนาะเป็นเรื่องที่ว่าบ่มีไผเพิ่งปรารถนามีรายการก็เช่นเดียวกันระยะนี้ต้องได้รักษาสุขภาพเบิ่งแย้งสุขภาพเป็นพิเศษเด้เนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะเห็นให้เฮาบ่สบายได้ง่ายเพราะว่าระยะนี้นี่ก็มีสภาพเรื่องของอากาศจังซี่นะมีรายการได้เอาใจใส่ได้และนอกจากนั้นอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็มีส่วนสำคัญถือว่าเป็นวงจรของสุขภาพที่ดีฮะแหละเนาะสุขภาพดีบ่มีขายอยากได้ก็ต้องได้สร้างเองนะขึ้นกับเริ่มต้นจากตัวเฮาว่าซั่นซะเนาะบ่เป็นหยังมื้อนี้ดอกซ่อนมาพบกับมีรายการก็ได้มีบทความวิชาการของอาจารย์คำพุยพลลือซามานำเสนอสู่มีรายการครับฟังในหัวข้อวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวดอกซ่อนได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันฟังหัวข้อก็เป็นเออแนวใดมีรายการฟังหัวข้อแล้วก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อชาติลาวเฮาวรรณคดีลาวเนาะมันก็ติดพันกับคนลาวอีกวรรณคดีลาวก็ต้องติดพันกับคนลาวแล้วก็ต้องมีความสำคัญต่อชาติลาวของเฮาเนาะเมื่อเว้าเรื่องวรรณคดีก็ติดพันกับเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นมาของชาติลาวเนาะหรือว่ามันมีความสำคัญจะนำเสนอเป็นบทความทางด้านวิชาการที่อาจารย์คำพุยพลลือซาเพิ่นได้นำเสนอไว้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในทางกฎหมายนี่ถือว่าชาติแม่นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันมีภาษามีฮีตของประเพณีมีศิลปะวรรณคดีอันเดียวกันอยู่ใต้การปกครองอันเดียวกันลักษณะต่างๆที่บอกถึงความเป็นชาติอันเดียวกันที่ได้เว้ามานั้นบ่มีอันใดจะผูกพันจิตใจคนให้ฮู้จักหักแพงว่าเป็นชาติอันเดียวกันยิ่งกว่าภาษาและวรรณคดีวรรณคดีมีความสำคัญต่อชาติสามารถเบิ่งเห็นได้จากหลายอย่างหลายประการในบทนี้นี่จะยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง4ประการคือแนวนี้เนาะ 1. วรรณคดีเป็นเครื่องผูกพันจิตใจของคนภายในชาติวรรณคดีเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความหักชาติอย่างแรงกล้าเพราะว่าวรรณคดีนี้ย่อมเป็นเครื่องหมายประวัติศาสตร์เป็นวัฒนธรรมและเป็นภาษาของชาติคนที่มีความหักชาติอย่างแรงกล้าและหักชาติด้วยความบริสุทธิ์ส่วนหลายเป็นคนที่ดูดดื่มซาบซึ้งในบทวรรณคดีเป็นที่สุดตัวอย่างเจ้าฟ้างุมเจ้าอนวงและท่านไกรสอนพรหมวิหารวีรบุรุษลาวผู้มีชื่อเสียงมีความเก่งกล้าสามารถในการนำพาประชาชนลาวต่อสู้เพื่อปกปักรักษาประเทศและความเป็นเอกราชของชาติลาวไว้ท่านทั้ง3ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความหักมักและซาบซึ้งในวรรณคดีเป็นชีวิตจิตใจ
น้ำใจหักมักและซาบซึ้งในวรรณคดีลาวของพญาเจ้าฟางุมได้ปรากฏผ่านบอนว่าเจ้าฟางุมเป็นองค์กษัตริย์ลาวที่มีความสามารถท่อนโฮมลาวเป็นเอกราชและมีแนวทางสร้างสาพัฒนาชาติในทุกๆด้านในนั่นก็มีการพัฒนาวรรณคดีลาวมีนักค้นคว้าวรรณคดีหลายท่านได้มีความคิดเห็นเป็นเอกภาพกันว่าในศตวรรษที่14ได้เริ่มมีบทวรรณกรรมของลาวหลายบทกำเนิดขึ้นดินที่สุดแม่นบทคำโอวาทของเจ้าฟ้างุมคำโอวาทของเจ้าฟ้างุมเป็นบทวรรณกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงบทหนึ่งซึ่งบทคำโอวาทดังกล่าวนี้แม่นเจ้าฟ้างุมเป็นผู้แต่งขึ้นอยู่เวียงจันทน์ในระหว่างปีค.ศ. 1357คำโอวาทของเจ้าฟ้างุมเป็นบทที่ยั่งยืนถึงคุณค่าและบทบาทของคนโดยเฉพาะพวกแห่งงานให้แก่สังคมพระองค์กล่าวว่าสมบัติที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้มีคนสมบัติจึงมีคนบ่มีสมบัติเข้าของก็หาบ่ได้แลบทคำโอวาทดังกล่าวเป็นสำนวนวรรณคดีที่มีความหมายทางปรัชญาคือมีคนจึงมีสมบัตินอกจากนี้ยังมีแนวทางการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูวรรณคดีหลายอย่างจึงเห็นให้วรรณคดีของชาติมีความเจริญในรัชกาลของพระองค์นี่ก็ยังยืนว่าท่านมักและหักหอมวรรณคดีของชาติความหักมักและความซาบซึ้งในวรรณคดีของเจ้าอนุวงศ์ได้ปรากฏผ่านวรรณคดีเรื่องสารลึกพศูนจากการสันนิษฐานที่เขียนสรุปไว้ในเอกสารหลายเล่มบอกว่าผู้เขียนสารลึกพศูนแม่นเจ้าอนุวงศ์สารลึกพศูนเป็นบทวรรณคดีที่มีศิลปะการแต่งสูงซึ่งประกอบด้วยคำพยาคำสุภาษิตกาบกรและสารหลายห้อยคำเกาะกายกันอย่างเป็นระบบอ่านแล้วพาให้มวนดูดดื่มใจสร้างให้ผู้อ่านเกิดน้ำใจหักซาดเครียดแค้นศัตรูผู้หกหานจากการขออภัยจากสำนวนก่อนที่เขียนไว้ในสารลึกพศูนแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นวีรบุรุษลาวผู้มีความหักหมักและซาบซึ้งในวรรณคดีลาวความหักหมักและซาบซึ้งในศิลปวรรณคดีของท่านไกรสอนพรหมวิหารได้ปรากฏออกผ่านปึ้มประวัติชีวิตและผลงานของท่านที่กล่าวไว้ว่าท่านไกรสอนพรหมวิหารมักดนตรีพื้นเมืองลาวท่านเป่าแขนเก่งตั้งแต่ยังเยาว์วัยท่านเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปศึกษาเฮียนฮู้พร้อมด้วยแขนแม้จะอยู่ต่างแดนเมื่อคิดถึงบ้านและพ่อแม่ท่านก็จะเป่าแขนเวลายุ่งยากคิดหาซองทางแก้ไขปัญหาในสนามหบต่างๆท่านก็จะเป่าแขนเสียงแขนได้เป็นพลังทางด้านจิตใจให้ท่านมีความเข้มแข็งและทนทานนอกจากบรรดาท่านที่กล่าวมาแล้วบรรดานักสู้กู้ชาติของลาวหลายท่านก็ล้วนแต่เป็นผู้หักหมักและซาบซึ้งในวรรณคดีลาวเช่นท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านอุตมะจุลมณีท่านศรีสนะศรีสารและอื่นๆและท่านอื่นๆอีกในประวัติศาสตร์ของโลกก็มีหลักฐานแจ่มแจ้งว่าวรรณคดีเป็นหลักฐานให้แก่คนบ่ลืมชาติเช่นประเทศอิตาลีประเทศนี้หาก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศตามทางแห่งการเมืองเมื่อประมาณ80ปี80ปลายปีผ่านมานี้แต่ว่าชาวอิตาลีมีความรู้สึกเป็นชาติอันเดียวกันแต่หึงนานแล้วย้อนอิทธิพลของวรรณคดีและภาษาเป็นสำคัญแต่ก่อนชาวอิตาลีถือภาษาลาแตงเป็นภาษากลางต่อมามีจิตกวีเอกอิตาลีผู้หนึ่งชื่อว่าตันเตได้นำเอาภาษาท้องถิ่นของเขาเอื้อนว่าทศกาลมาแต่งเป็นบทประพันธ์ซี่ให้เห็นความอ่อนหวานของภาษานี้และย่องโยภาษาทศกาลไว้ในหนังสือวรรณคดีต่างๆภายหลังมามีจินตกวีเอกหลายคนเห็นดีได้ช่วยกันส่งเสริมโดยการแต่งบทประพันธ์บทกาบกรเป็นภาษาทศกาลขึ้นเรื่อยๆจนได้รับความนิยมแพร่หลายในที่สุดภาษาทศกาลก็กลายเป็นภาษาชาติและบทวรรณคดีที่แต่งเป็นภาษาทศกาลก็กลายเป็นบทวรรณคดีของประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าชาวอิตาลีบ่ได้ขออภัยบ่ทันได้ท่อนโฮมกันเป็นปึกแผ่นในสมัยนั้นก็ตามแต่บทประพันธ์วรรณคดีนั้นเองพาให้ชาวอิตาลีรู้สึกว่าตนเป็นเสื้อชาติเดียวกันชาวอีสานถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนไทย
ตกอยู่ใต้การปกครองของไทยเป็นเวลาเกือบ300ปีแต่สาวอีสานก็มีความรู้สึกว่าตนเป็นคนลาวเพราะอิทธิพลของภาษาและวรรณคดีเป็นสำคัญวรรณคดีลาวเฮาก็มีหลายบทที่ดึงดูดใจของคนลาวในของเขตต่างๆบ่ให้ลืมซาดเส้นบทวรรณคดีเรื่องศาสตร์ลึกพศูนบทเพลงจำปาเมืองลาวเวียงในฝันบทกรขับลำพื้นเมืองต่างๆมีคนลาวหลายคนที่ถูกอพยพไปอยู่ต่างประเทศเมื่อได้ยินเพลงลาวหรือบทขับลำพื้นเมืองของลาวก็พาให้คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนมีบางคนกลับมาลาวย้อนอิทธิพลของวรรณคดีเช่นท่านศิลาวิลาวงศ์ท่านเกิดในจังหวัดห้อยเอ็ดประเทศไทยปัจจุบันเนาะได้มีโอกาสทำเฮียนในประเทศไทยจนได้รับราชการมีหน้าที่เป็นผู้กวดการราชการแต่ท่านศิลาวิลาวงศ์ปฏิเสธตำแหน่งเหล่านั้นแล้วขอลาพระอาจารย์ออกเดินทางมาเวียงจันทน์ย้อนอิทธิพลของภาษาและวรรณคดีเพราะท่านได้สัมผัสฮู้รสชาติของวรรณคดีลาวแต่ข่าวปฐมวัยเพิ่นติดใจในสำนวนหมอลำที่กล่าวว่าบ้างเจ้าบ้างบางเจ้าบ้างราชวงศ์ในคงเขตเวียงจันทน์ราชวงศ์เป็นเจ้าไผว่าเวียงจันทน์เศร้าสาวเอ้ยอย่าเฝ้าว่ามันสิโป้บาดล่ามักแต่งสร้างหน่วยปายอันนั้นแม่นประการที่1เนาะวรรณคดีเป็นเครื่องผูกพันจิตใจของคนภายในชาติที่เสนอไว้ในบทความวิชาการของอาจารย์คำภูมิพลลือซาในหัวข้อว่าวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวประการที่2บัดนี้มีรายการวรรณคดีบอกให้ฮู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีลาวบ่แม่นปึ้มประวัติศาสตร์ลาวเนาะอันนี้ให้มีรายการเข้าใจวรรณคดีลาวบ่แม่นปึ้มประวัติศาสตร์ลาวแต่วรรณคดีลาวเป็นเอกสารที่สำคัญในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ในสมัยบูฮานชาติลาวเฮาบ่ทันมีตำราที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เฉพาะอันแท้จริงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั้นก็กลายเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดดังนั้นบทวรรณคดีลาวประเภทพื้นสืบเส้นว่าบทเรื่องขุนเจืองจันทพานิชสีโคตบองขุนบุรุมแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเนาะบทเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่ส่องแสงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของลาวสมัยนั้นส่องแสงให้เห็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนนั่นกับกลุ่มคนนี้เพื่อญาติแยงเขตธรรมะหากินการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอาณาจักรลาวในสมัยบูฮานนอกจากนี้พื้นสืบของลาวยังได้กล่าวให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างวัตถุบูฮานปูชนียสถานของลาวเฮาเส้นประวัติศาสตร์ขออภัยเส้นประวัติการสร้างธงไหหินการสร้างวัดภูจำปาสักพระธาตุหลวงและวัดวาอาหามต่างๆของลาวในสมัยต่อมาเมื่อมีวีซ่าประวัติศาสตร์ของลาวแล้วแต่ประวัติศาสตร์ก็บันทึกได้เพียงแต่เหตุการณ์ตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นส่วนวรรณคดีสามารถจดกายทายทอดเหตุการณ์โดยละเอียดและสำคัญที่ฝังไว้อยู่ในใจของประชาชาติอันเป็นสมมุติฐานของเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาภายนอกเช่นเหตุการณ์ที่ศักดินาสยามเข้ามาหุกฮานลาวเห็นให้ลาวตกเป็นหัวเมืองขึ้นชีวิตของคนลาวได้พบกับความยุ่งยากลำบากแนวใดประชาชนลาวมีความเสียใจและเครียดแค้นแนวใดประวัติศาสตร์บ่สามารถบันทึกออกมาได้โดยละเอียดแต่มีบทวรรณคดีเท่านั้นขออภัยมีแต่บทวรรณคดีเท่านั้นที่ได้พรรณนาออกให้เห็นแจ้งดังปรากฏออกในบทวรรณคดีเรื่องศาลลึกพศูนและพื้นเวียงศาลลึกพศูนและพื้นเวียงเป็นบทวรรณคดีลาวที่มีเนื้อในเว้าถึงประวัติศาสตร์โดยกุ้งซึ่งได้ยกให้เห็นเหตุการณ์ทำลายนครหลวงเวียงจันทน์และการกดขี่ขูดฮีดของศักดินาสยามต่อประชาชนลาวและเฮียกฮ้องให้ประชาชนลาวจงลุกขึ้นต่อสู้กอบกู้เอาประเทศชาติคืนมาในสมัยปัจจุบันแมนบามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีช่วยให้การบันทึกเหตุการณ์และรูปภาพต่างๆในประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดแต่เทคโนโลยีนั้นก็บ่สามารถจะพรรณนาเหตุการณ์ในขบวนการต่อสู้ของประชาชนได้ดีเหมือนบทวรรณคดีตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ต่อสู้ของประชาชนลาวต้านกับจักรพรรดิอเมริกาแมนว่ามีวิชาประวัติศาสตร์ได้บันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดมีกล้องถ่ายรูปเก็บรูปไว้เป็นหลักฐานแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้ประชาชนลาวเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ละเอียดได้เท่ากับบทเรื่องกองพันที่2ของสุวรรณธรบุพผานุวงศ์บทเรื่องดังกล่าวได้พรรณนาเรื่องราว
ของกองพันที่2ที่ได้ดำเนินการต่อสู้ต้านกับศัตรูตัดสินใจผ่านพาวงปิดล้อมของศัตรูออกไปสู่ฐานที่มั่นของแนวลาวหักซาดอย่างปลอดภัยนอกจากกองพันที่2แล้วยังมีบทเรื่องสั้นกับกอดหลายบทที่ส่องแสงให้เห็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของซ่านลาวได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งเช่นบทกอนประวัติ21มีนาบทเรื่องลูกปืนนัดสุดท้ายกองราชวงศ์ฟ้องแม่น้ำของผู้สืบทอดน้องอานุมีน้อยอาหารบิลสนสีทองบรรดาบทเรื่องบทกาบกอดเหล่านี้ล้วนแต่มีเนื้อในเว้าถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้เว้าถึงน้ำใจองค์อาจกล้าหาญของคนลาวที่ยอมเสียสละเหือแห้งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาประเทศของลาวเฮาไว้ได้อย่างมั่นคงประการที่3มีรายการประการที่3แม่นวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมของชาติเพราะว่าวรรณคดีเป็นพยานหลักฐานบอกให้ฮู้ความเป็นอยู่แนวคิดจิตใจความคิดเห็นฮีดคองประเพณีของชาติในสมัยต่างๆได้ดีกว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์บันทึกได้แต่เหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วส่วนวรรณคดีจะแสดงถึงอำนาจที่สำคัญที่ฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนอันเป็นสมมุติฐานของเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาภายนอกในนี้อาจารย์คำผุยพลศาก็ได้เสนอเป็นข้อย่อยย่อยๆเนาะไว้ในประการที่3ในประการที่3ก็คือได้เสนอวังกี้ว่าวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติในนี้3จำหนึ่งเป็นข้อย่อยคือวรรณคดีบอกให้ฮู้ฮีดของประเพณีของชาติฮีดของประเพณีแมนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาดังนั้นฮีดของประเพณีของลาวแมนวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญซึ่งได้ติดพันกับชีวิตของคนลาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบทวรรณคดีลาวแมนภาพสะท้อนวิธีการดำรงชีวิตฮีดของประเพณีต่างๆของคนลาววรรณคดีลาวได้ส่องแสงให้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความเชื่อถือฮีดคองประเพณีตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆที่คนลาวได้ปฏิบัติกันมาเช่นฮีด12ของ14ฮีดงีของเจียงและต้นเหตุของพิธีกรรมต่างๆแมนว่าทุกๆปีคนลาวพากันจัดพิธีกรรมฉลองบุญประเพณีตามฮีด12ตามฮีด12เดือนเป็นประจำแต่คนลาวมีหน่อยที่สนใจและรู้จักว่าพิธีกรรมในฮีด12เดือนมีประวัติความเป็นมาแนวใดถ้าสนใจศึกษาจะพบว่าเรื่องราวต่างๆในฮีด12เดือนของลาวนั้นมีกล่าวไว้ในบทวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ตำนานล้านสร้างบูฮานได้กล่าวไว้ว่าเดือนหนึ่งเรียกว่าเดือนอ้ายหรือเดือนเจียงคนลาวสมัยก่อนจะถือเอาวันขึ้น1ค่ำของเดือนเจียงเป็นวันขึ้นปีใหม่ลาวเดือน2เรียกว่าเดือนงีจะมีประเพณีหาฟื้นเกียมไว้เดือน3เป็นบุญประเพณีบุญข้าวจีทั้ง3บุญประเพณีมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่งมีประวัติความเป็นมากล่าวไว้ในบทวรรณคดีประเภทนิทานคือดังนี้แต่กี้แต่ก่อนนานมาแล้วยังมีผัวเมียสาวนาคู่หนึ่งหังมีด้วยทรัพย์สมบัติมีไหนากว้างขวางมีงัวควายลวงหลายจนได้ชื่อว่าเจ้าแผ่นดินผัวเมียคู่นี้มีลูกชายน้ำกัน2คนผู้ที่1ชื่อว่าเท้าหยาผู้ที่2ชื่อว่าเท้างีเมื่อลูกชายทั้ง2ใหญ่ก้าหน้าบานสูงขึ้นเป็นบ่าวเป็นแพ้วพ่อแม่ก็นับมือนับเท่าเกศลาลงผัวเมียเท่าล้มกันว่าจะมอบไหนาที่กว้างขวางและงัวควายที่ลวงลายนี้ให้แก่ลูกผู้ใดผู้หนึ่งจึงจะกลายเป็นมรดกไว้ยืนนานให้ลูกหลานสืบต่อไปในภายภาคหน้าตกมาวันหนึ่งของฤดูเดือน3ได้มีลมพัดมาในยามเช้าพ่อแม่และลูกพากันนั่งอ้อมเตาไฟได้มีโอกาสดี
ผู้เป็นพ่อจึงตั้งคำถามลูกเพื่อทดสอบเบิ่งจิตใจของลูกชายทั้งสองคนว่าเข้าในไห่ในนาของพวกเฮาก็เก็บกู้มาบ้านเฮือนหมดแล้วพอบ่มีเวียกเฮ็ดเวียกทำอันใดแล้วจึงอยากถามลูกทั้งสองคนเบิ่งว่าพวกลูกอยากกินอันใดอยากได้อันใดให้บอกพ่อมาพ่อจะหามาให้ลูกตามที่ใจปรารถนาคิดอยู่คราวหนึ่งเท้ายาผู้เป็นอ้ายตอบพ่อว่าลูกอยากกินข้าวจีใหญ่เท่าคะน้ามันหมูท้าไกวสูนน้ำอ้อยเท้ายีเด๋อยากกินหยังพ่อถามเท้ายีตอบพ่อว่าลูกอยากเอาแขนเท่านมนางอยากนอนลิ้นกับผู้สาวส่วนผู้เป็นพ่อเมื่อได้ฟังคำปรารถนาของลูกทั้งสองแล้วจึงมาคิดเห็นว่าความปรารถนาของเท้ายาแม้นว่าอยากกินข้าวจีใหญ่เท่าคันนาก็ตามแต่ก็เพียงแต่กินอิ่มท้องเท่านั้นสมบัติบ่หมดได้จะรักษาสมบัติไว้ยาวนานส่วนความมักความปรารถนาของเท้ายีที่มักลิ้นมักกินอยู่กับนางสาวต่างๆนั้นเป็นเส้นทางไปสู่การเผาผลาญทรัพย์สมบัติเพื่อปฏิบัติตามคำสัญญาที่เว้าให้แก่ลูกพ่อจึงพยายามหาทุกวิธีทางให้ลูกทั้งสองได้สมปรารถนาเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เท้ายีได้แขนเท้านมนางตามใจปรารถนาพ่อได้จัดแจงประกาศเปล่าให้ชาวบ้านชาวเมืองพากันเข้าป่าเพื่อหาฟืนเฮ็ดบุญข้าวจีในเดือน3และเอาฟืนแห่ไว้ในยามฝนซึ่งเป็นฤดูกาลเฮ็ดให้ทำนาจะบ่มีไว้ขออภัยจะบ่มีเวลาไปหาฟืนประเพณีการหาฟืนของคนลาวสมัยก่อนแม่นบ่าวสาวจะเกี่ยมอาหารข้าวน้ำซ้ำปลาไปกินในป่าหาฟืนอย่างสนุกสนานเป็นโอกาสดีที่บ่าวสาวจะได้ล้มกันภายในป่าอย่างเพลิดเพลินเป็นการเปิดโอกาสให้เท้ายีได้ล้มสาวและแขนเท้านมนางในป่าหาฟื้นตามใจปรารถนาเพื่อตอบสนองความปรารถนาของเท้ายาพอจึงได้ประกาศให้ประชาชนจัดพิธีแข่งขันเฮ็ดข้าวจีขึ้นในเดือน3เพื่อให้เท้ายาได้เลาะซีมข้าวจีตามใจปรารถนาเมื่อพ่อเฒ่าแก่ขออภัยเมื่อพ่อแม่เฒ่าแก่สลาก่อนหมดอายุสังขารพ่อได้มอบมรดกทั้งหมดให้แก่เฒ่ายาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในวันขึ้น1ค่ำเดือนเจียงดังนั้นเดือนเจียงจึงเป็นเดือนของเฒ่ายาคนลาวจึงเรียกเดือนอ้ายและจากนั้นมาจึงได้จัดพิธีฉลองวันขึ้นปีใหม่ลาวในเดือนเจียงเดือน2จึงเป็นเดือนของเท้ายีคนลาวสมัยบูฮานเอิ้นเดือน2ว่าเดือนยีนับแต่นั้นมาทุกๆปีคนลาวจะจัดพิธีกรรมฉลองแผ่นดินเป็นวันขึ้นปีใหม่ลาวในวันขึ้น1ค่ำเดือนเจียงจัดพิธีหาฟื้นในเดือน2และฉลองบุญข้าวจีในเดือน3สืบต่อกันมาจนกลายเป็นฮีดคองประเพณีที่คนลาวได้นับถือและปฏิบัติตลอดมาในวรรณคดีลาวนอกจากจะบอกให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขออภัยในวรรณคดีลาวนอกจากจะบอกให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฮีดคองประเพณีพิธีกรรมต่างๆแล้วบทวรรณคดียังส่องแสงให้เห็นถึงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมและการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อฮีดของประเพณีลาวเพื่อเป็นอุทาหรณ์และนอกจากนั้นก็ยังมีบทกราบก่อนต่างๆเนาะที่ใส่เข้าในโอกาสที่เป็นพิธีกรรมเป็นต้นมาก่อนซึ่งบั้งไฟจังซี่ซึ่งว่าเฮาก็จะได้ยินในเวลาที่มีบุญบั้งไฟเนาะเป็นรายการและนอกจากนั้นก็ยังมีบทกราบก่อนเกี่ยวกับความฮักของบ่าวสาวซึ่งบ่ความฮักของบ่าวสาวนี่ก็แม่นวัฒนธรรมของลาวอย่างหนึ่งที่ปรากฏผ่านบทวรรณคดีความฮักของบ่าวสาวตามประเพณีที่ได้แสดงออกในบทวรรณคดีแม่นความฮักที่บริสุทธิ์และจบงามแม่หญิงจะเป็นผู้รักษาเนื้อสงวนตัวเพื่อรักษาพรหมจรรย์ของตนไว้ถึงวันแต่งดองและเห็นประเพณีการคองเฮือนของคนลาวแม่นปฏิบัติตามฮีดคองประเพณีผัวเดียวเมียเดียวมาแต่บูฮานความหักมักของบ่าวสาวชาวลาวที่ปรากฏขึ้นในวรรณคดีพื้นเมืองเป็นความหักที่บริสุทธิ์และมีเสรีภาพบ่าวสาวสามารถซอกหาและเลือกคู่ครองตามใจปรารถนา
แต่ตามประเพณีสมัยบูฮานเมยิงและผู้ชายจะมีมาตรฐานการเลือกคู่ครองต่างกันเช่นผู้ชายเลือกเอาผู้หญิงที่ดีมีความดุมันสร้างปากสร้างเว้าสร้างตำหูกท้อไหมส่วนเมยิงจะเลือกเอาผู้ชายที่มีความดุมันดังปรากฏออกในคำพยาและบทนิทานหลายบทเพื่อเป็นอุทาหรณ์จึงขอยกเอาคำพยาและบทเรื่องที่เบ้าถึงการเลือกคู่ครองมาเป็นตัวอย่างสุมีรายการฟังคือดังนี้เนาะคำพยาได้เมียดีปานได้แก้วคุณลางได้เมียสร้างปานได้แก้วคุณเฮือนได้เมียบิดเบือนปานจูงหมู่เข้าคอกได้เมียปอกลอกปานแก้ไม้ทั้งปลายเพิ่งทอจะเอาผัวให้หาแนวนักปาดใจสลาดหู้คองแท้สังสอนฮีดบ่ลวงล่ำคองแหงบัณฑิตแมนว่าทำคองคนก็บ่ลอนพาห้อนและนอกจากนั้นก็ยังมีนิทานดอกฝ้ายปกของเชิงว่าได้เสนอไว้ในบทดังกล่าวนี้เนาะที่อาจารย์คำพุยพลฤษาก็ได้เสนอเป็นบทที่ประกอบการอธิบายหรือว่าซี้แจงในบทความวิชาการนี้ซึ่งว่าก็ยาวเนาะมีรายการซึ่งบทดังกล่าวนี้ก็ได้เสนอเป็นความฮักของบ่าวสาวว่าดอกซ่อนจะบ่ได้นำเสนอสู่มีรายการรับฟังซึ่งว่ามันจะเป็นลักษณะที่ละเอียดเดว่าจะนำเสนอเป็นข้อที่2ให้มีรายการได้รับฟังเนาะข้อที่2ซึ่งต่อจากวังกี้เมื่อกี้นี่ได้เสนอว่าเป็นข้อที่1เป็นข้อปีกย่อยวรรณคดีบอกให้ฮู้ฮิตคองประเพณีของชาติซึ่งนอนอยู่ในหัวข้อที่3ว่าวรรณคดีแมนสมบัติด้านวัฒนธรรมของชาติและในข้อย่อยที่2นี้เสนอไว้ว่าวรรณคดีแสดงให้เห็นศีลธรรมและความมุ่งมาตรปรารถนาของคนภายในชาติเมื่อค้นคว้าบรรดาบทวรรณคดีต่างๆพบว่าประชาชนลาวเป็นผู้ที่มักหักความเป็นธรรมซึ่งปรากฏออกในการปั้นแต่งตัวละครในบทวรรณคดีต่างๆในบทวรรณคดีลาวสมัยบูฮานจนถึงปัจจุบันนี้ผู้แต่งหาได้ยกให้เห็นถึงข้อขัดแย้งของ2ตัวละครคือตัวละครศีลธรรมและตัวละครอธรรมตัวละคร2สายนี้จะมีความแตกต่างกันทางด้านชีวิตการเป็นอยู่แนวคิดจิตศาสตร์ความมุ่งมั่นปรารถนาจากนั้นจึงเกิดมีความขัดแย้งกันและต่อสู้กันการต่อสู้ของ2ตัวละครนี้ได้สิ้นสุดลงด้วยไสยชนะของฝ่ายศีลธรรมตัวอย่างเนาะในบทวรรณคดีพื้นเมืองในเรื่องกำพร้าผู้แต่งจะยกให้เห็นความแตกต่างของท้าวกำพร้ากับพญายกให้เห็นข้อขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างกำพร้ากับพญาการต่อสู้นั้นสิ้นสุดลงด้วยไสยชนะของฝ่ายศีลธรรมคือไสยชนะของท้าวกำพร้าในวรรณคดีสมัยลาวล้านสร้างผู้แต่งจะยกให้เห็นข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในพระราชบัลลังก์ซึ่งเหตุการณ์การญาติแย้งกันเป็นเจ้าเป็นนายเส้นเรื่องสินไซเนาะเขาก็จะพบเห็นความขัดแย้งระหว่างเท่าสินไซที่เป็นตัวแทนของตัวละครฝ่ายสินธรรมกับเท่าทั้ง6ตัวละครเป็นตัวแทนของฝ่ายอาธรรมในเรื่องจำปา4ต้นเขาก็จะเห็นข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครนางอัคคีตัวละครฝ่ายอาธรรมกับนางปทุมมาตัวละครฝ่ายสินธรรมและเรื่องอื่นๆอีกเนาะมีรายการในวรรณคดีปฏิวัติก็จะมีทุกเรื่องที่ยกให้เห็นข้อขัดแย้งของฝ่ายอาธรรมและฝ่ายศีลธรรมเส้นเรื่องเส้นทางแห่งชีวิตก็จะเห็นข้อขัดแย้งระหว่างเพียตุงซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายอาธรรมกับ2แม่ลูกเป็นตัวละครฝ่ายศีลธรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งของทุกๆบทเรื่องนั้นก็จะสิ้นสุดลงด้วยไสยชนะของฝ่ายศีลธรรมนี่ยั่งยืนอย่างชัดเจนแล้วว่าประชาชนลาวเป็นผู้ฮักและมักความเป็นธรรมในบทวรรณคดีลาวนอกจากจะยกให้เห็นความเป็นธรรมของสังคมแล้วยังยกให้เห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนลาวซึ่งปรากฏออกในการปั้นแต่งตัวละครศีลธรรมในบทวรรณคดีตัวละครศีลธรรมจะเป็นคนทุกข์จนแต่ว่าเป็นคนมีความอดทนมีความดุมันและซื่อสัตย์บริสุทธิ์ตัวละครเหล่านั้นก็จะเป็นขออภัยตัวละครเหล่านั้นก็จะได้รับผลสำเร็จในชีวิตคือกลายเป็นผู้หั่งมีเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าพญามหาศักดิ์มีไหนากว้างขวางมีเงินทองสมบัติ
นี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนลาวมีความมุ่งมา่นปรารถนาในการดัดสร้างชีวิตของตนให้นับมือนับดีขึ้นเรื่อยๆเนาะมีรายการอันนี้แม่น1ใน2 1ใน2ข้อในหัวข้อที่ว่าวรรณคดีเป็นทรัพย์สมบัติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติก็คือวรรณคดีบอกให้ฮู้ฮิตของประเพณีของชาติและวรรณคดีแสดงให้เห็นศิลธรรมและความมุ่งมั่นปรารถนาของคนภายในชาติต่อไปจะเสนอเป็นหัวข้อที่3วรรณคดีนี้เป็นครั้งวรรณคดีเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติแต่ว่าหลังจากให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนแล้วจักหน่อยกลับเข้ามาพบกันจึงจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังอีกเนาะในหัวข้อที่ว่าวรรณคดีเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติจักหน่อยพบกัน

านี้พร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนทำนาทีดำเนินรายการตามปกติเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหงส์ลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายคำศัพท์ภาษาลาวซูมีรายการรับฟังแต่ว่าขออภัยหลายๆมื้อนี้อาจารย์บ่สบายได้หน่อยนึงบ่สามารถเข้าร่วมรายการได้ขอเป็นอาทิตย์หน้าเด้อมีรายการดอกซ่อนนำเสนอบทความวิชาการไทยมีรายการได้รับฟังเนาะวันนี้นำเสนอเป็นบทความของอาจารย์คำผุยพลฤษาในหอคอวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวสืบต่อข้อที่3มีรายการวรรณคดีเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติชาติลาวประกอบด้วยหลายชนเผ่าซึ่งมีภาษาเว้าตัวหนังสือตลอดฮอดฮิตของประเพณีการเสื้อถือต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตนบรรดาเผ่าในลาวข้าเจ้าบ่เพียงแต่ได้ห่วมแหงห่วมใจกันต่อสู้เพื่อปกปักรักษามาตุภูมิแห่งนี้ตลอดมาเท่านั้นข้าเจ้ายังแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างมูลเสื้อวัฒนธรรมวรรณคดีด้วยหลายรูปหลายสีอันอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามมาถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านี้หลายห้อยปีที่ยังบ่ทันมีตัวหนังสือเพื่อจดบันทึกประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็มีภาษาเว้าที่อุดมสมบูรณ์จนสามารถประดิษฐ์คิดแต่งบทวรรณคดีประเภทต่างๆเส้นเทพนิยายพื้นสืบนิทานกาบกรพญาสุภาษิตกรคับล้ำเซิงโศกหรือแสดงพื้นเมืองและอื่นๆบทวรรณคดีประเภทต่างๆที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ได้กลายเป็นพื้นฐานภาษาเฮ็ดให้วรรณคดีเขียนสมัยอาณาจักรล้านสร้างและวรรณคดีสมัยปัจจุบันกำเนิดและขยายตัวอุดมสมบูรณ์บรรดาบทวรรณคดีในสมัยต่างๆนั้นได้เป็นบอนสะสมภาษาจนกลายเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ถึงว่าภาษาแห่งชาติทั่วไปมีการกำเนิดขยายตัวและเปลี่ยนแปลงหรือตายไปตามยุคสมัยประวัติศาสตร์แต่ว่าภาษาวรรณคดีบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตายไปซ้ำบ่นำยังแผ่ขยายและเจือจานเข้าในหมู่มหาชนอย่างลึกซึ้งทั้งนี้ก็เพราะว่าภาษาวรรณคดีเป็นภาษาที่มวลมีรูปภาพสีสันที่ได้พรรณนาถึงสิ่งวัตถุปรากฏการณ์ความหักความสงสารความมวนซื่นความเกียดสังความมุ่งมั่นปรารถนาบัญหาปัจฉญาชีวิตอื่นๆด้วยสำนวนภาษาอันละเอียดประทับใจฝากไว้ให้ลูกหลานได้สัมผัสเห็นรู้เพื่อเป็นอุทาหรณ์จึงได้ยกเอาบทตัวอย่างเป็นสำนวนภาษาวรรณคดีบอกหักในพญาของลาวอ้ายหักน้องเหมือนดังดาวหักฟ้าปูปลาหักน้ำใหญ่บ่เห็นหน้าเห็นแต่น้าก็พออยู่เห็นแต่เสื้อผ้าเจเห็นแต่แพรผ้าหัวได้ยินเสียงหัวอยู่บ้านก็ป่านได้ปากน้ำน้องเอ้ยน้ำต้องตาดคือน้องแกงหลาน้ำต้องผาคือน้องแกงอิ้วฟ้ายิกคิ้วคือน้องแกงแขนจากพญาสองคำที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นภาษาบอกหักซึ่งเป็นคำเปรียบความหักนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาคำพยาในก่อนคับงืมจำนวน200บทนอกก็พบคำพยาเกี่ยวพาราสีซึ่งเป็นภาษาบอกหักระวังบ่าวสาวได้จำนวน152บทจากผลงานการศึกษาของนักศึกษาเนาะได้เห็นว่าคำพยาของลาวมีภาษาบอกหักที่อุดมสมบูรณ์ทั้งมีที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบทเพลงหลายบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อรับใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนลาวซึ่งว่านักประพันธ์ได้เลือกใช้ศัพท์จำนวนภาษานำเสียงทำนองลักไวยากรณ์ต่างๆเพื่อแสดงถึงแนวคิดอารมณ์จิตที่ลึกลับพิสดารของคนลาวแท้บทเพลงลาวเป็นวัฒนธรรมที่ผูกพันสนิทแน่นกับการดำเนินชีวิตของคนลาวตลอดเวลาถึงว่าเวลาผ่านพ้นไปเนาะจากหุ่นคนสู่หุ่นคนจากอดีตสู่ปัจจุบันก็ตามแต่ภาษาลาวในบทเพลงลาวยังคงสวยงามเป็นอมตะไว้ตลอดกาลและนอกจากนั้นเนาะมีรายการสำนวนภาษาวรรณคดีที่บอกความสวยงามของธรรมชาติเมืองลาวก็ยังมีแสดงออกผ่านภาษาหรือว่าวรรณคดีซึ่งประเทศลาวเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ำลำเซห้วยฮองคลองบึง
ผู้ผ่าปาดุงสัตว์สาวะสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นในซวยเห็นให้คนลาวมีจิตใจกว้างขวางเบิกบานมวลซืนสามารถมีแนวคิดมีจินตนาการในการประดิษฐ์คิดสร้างภาษาวรรณคดีศิลปกรรมหลายรูปแบบและมีหลายสีสันที่เหมาะมวลวัฒนธรรมบางภาษาที่เหมาะมวลในบทวรรณคดีนั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากหัวคิดประดิษฐ์สร้างของคนลาวเพื่ออธิบายความงามของธรรมชาติเมืองลาวในนี้ได้ยกเอาบทเพลงได้ยกเอาภาษาวรรณคดีบอกความสวยงามของธรรมชาติเนาะของธรรมชาติเมืองซุ่ยในบทเพลงธรรมชาติเมืองซุ่ยดอกซ้อนสิบุรีห้องสู่ฟังเด้อแต่ว่าถ้าเวลาพออัดท้ายรายการนี้นะจะเปิดให้มีรายการรับฟังเนาะในเนื้อในของบทเพลงดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่ได้บรรยายถึงธรรมชาติที่สวยสดงดงามของเมืองซุ่ยเนาะมีรายการเปิดให้ฟังมีรายการจริงๆว่าโอ้เข้าใจแจ้งขึ้นเติมสำนวนภาษาวรรณคดีนอกจากนั้นก็ยังบอกถึงซื่อสัตย์ในเรื่องสังสินไซเนาะมีรายการในเรื่องสังสินไซนี่ก็ได้บอกซื่อของสัตย์หลายสื่อซึ่งปรากฏในบทเรื่องดังกล่าวและนอกจากนั้นสำนวนภาษาวรรณคดีบอกฤดูกาลเฮ็ดเวียกเนาะก็มีคือกันในนี้ได้เสนอไว้ว่าเดือนยี่เก็บดอกฝ่ายบานเดือนเจียงตีผ้าขวัญมีดไว้เดือนสามทางให้เป็นพื้นเดือนสี่เอาหลัวเอาฟื้นและตำผ้าเดือนห้าจุดให้ห้าแปนดีเดือนหกไถคาดมีแฮไว้เดือนเจ็ดตกกาไซนาปีเดือนแปดสามัคคีดำนาทั่วดาวเดือนเก้ากินข้าวเมาให้ดอเดือนสิบเข้านางามพอสาวเบาเดือนสิบเอ็ดปูป่าตาวลงไซเดือน12กองเข้าตีเข้าเอาขึ้นเล่าขึ้นเงียและนอกจากนั้นในบทนี้ก็ยังเสนอว่าภาษาวรรณคดีบอกหมากไม้สนิทต่างๆก็มีเปลือกเป็นนอแม่นหมากขี้หูดจับตุดปูดหมากเดือแคมของมีหมากจองหมากจันหมากกล้วยเม็ดอ้อยซ้วยแม่นข้าวโพดสาลีหลายอีหลีเต็มสวนเต็มให้นับบ่อควายหมากไม้นานาเนาะดอกซ้อนยังจือนี่ปรากฏในบททองขึ้นใจเวลาที่เฮียนอยู่สั้นประถมอยู่รวมความว่าภาษาวรรณคดีแมนมูลมรดกอันล้ำค่าเป็นครั้งสางภาษาแห่งชาติซึ่งปู่ย่าตานายเฮาได้สร้างสมและถ่ายทอดภาษาชาติไว้ในบทวรรณคดีเพราะฉะนั้นพวกเราควรปกปักรักษาและอนุรักษ์ภาษาไว้ด้วยการพัฒนาภาษาแห่งชาติไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศชาติรักชาติต้องรักภาษาของชาติหักภาษาของชาติต้องหักวรรณคดีหักวรรณคดีต้องอ่าน

ภายนอกของมนุษย์ให้ใกล้เคียงปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ภายนอกของมนุษย์ให้ใกล้เคียงกันหลายย้อนอำนาจของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอิทธิพลของข่าวสารต่างๆดังบรรดาประเทศที่อยู่ในภาคพื้นอาเซียนอาคเนย์เช่นจีนเวียดนามกัมพูเชียลาวไทยเมียนมาเป็นต้นบรรดาชาติเหล่านี้มีวิถีชีวิตหลายอย่างค่ายกันเบ้ารวมเว้าเฉพาะแม่นกลุ่มชนชาติที่ใช้ภาษาตะกุนไตกลุ่มชนชาติเหล่านี้มีวัฒนธรรมมีภาษาความเว้ามีฮีตของประเพณีเกือบแม่นอันเดียวกันบ่ต้องเว้าถึงชีวิตการเป็นอยู่ภายนอกก็คือเครื่องนุ่งห่มอยู่กินก็ได้ตัวอย่างคือชาติลาวและชาติไทย2ชนชาตินี้ทุกสิ่งอย่างคือกันจนเกือบแยกบ่ออกสิ่งที่เห็นว่าต่างกันแท้ก็มีแต่วรรณคดีเท่านั้นในวรรณคดีของ2ชาตินี้ถ้าหากว่าวรรณคดีชาติใดเจริญกว่ามีอิทธิพลสูงกว่าวรรณคดีของชาตินั้นก็จะได้เปรียบอาจจะกืนเอาชาติที่มีสิ่งอื่นที่คือกันอยู่แล้วให้เป็นชาติตนไปได้ง่ายๆเพราะชาติที่ถูกกืนนั้นลืมวรรณคดีของตนลงไหลไปนำขออภัยลงไหลไปนำวรรณคดีของชาติอื่นเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชาติเฮามั่นคงดำรงอยู่ตลอดไปวรรณคดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรฟื้นฟูบำรุงรักษาและส่งเสริมโดยแท้เนาะมีรายการภาษาและวรรณคดีก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้อันนี้คือบทความวิสาการที่นำเสนอหมายถึงค้นคว้าและเหี้ยมเฮียงโดยอาจารย์คำผุยพลฤษาในหัวข้อวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวนำเสนอท่านนะครับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้เวลาจากทางรายการก็เหลือบ่หลายดังที่ได้เว้าในมีรายการเนาะดอกซ้อนจะนำเสนอบทเพลงอัดท้ายที่มีเนื้อในเกี่ยวพันกับบทที่เสนอในมื้อนี้ซึ่งในบทดังกล่าวอาจารย์คำผุยพลฤษาก็ได้ยกขึ้นว่าสำนวนภาษาวรรณคดีบอกความสวยงามของธรรมชาติเมืองสุยเมืองลาวเนาะและเพิ่นเน้นเอาเฉพาะแม่นธรรมชาติของเมืองสุยนี้มานำเสนอในบทเพิ่นก็เขียนเนื้อเพลงอยู่ในนี้ยกเอาวรรคหนึ่งแต่ดอกซ้อนจะเปิดให้ท่านได้รับฟังแล้วมีรายการลองจินตนาการมโนภาพฟังอย่างตั้งใจเนาะว่าแม่นแท้หรือบ่ในเนื้อในของบทเพลงดังกล่าวนั้นนำเสนอถึงความสวยสดงดงามของธรรมชาติเมืองสุยมื้อนี้ขอโอกาสให้มีรายการได้ฟังเพลงม้วนๆอัดท้ายรายการจะจากลามีรายการไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี

0: จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.ก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนหับมิดหากแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้เรื่อง SME มื้อนี้เฮามาพบกันในระยะท้ายอาทิตย์แบบนี้บ่ได้ใจเนาะทางเบื้องของเทคนิคช่วยกวดเสียงให้ได้ว่าเสียงเป็นหยังเขาจะเข้าฟังเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยกลับมารับชมรับฟังรายละเอียดเติม

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งเนาะกับรายการฮอบฮู้เรื่อง SME เฮามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้มาพบกับโฆษกพันงานในการดำเนินรายการส่วนว่าโฆษกอนุรักษ์พื้นติดภารกิจอาทิตย์หน้าเด้อจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยกับอนุรักษ์เนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่อยู่ในระยะท้ายๆอาทิตย์แบบนี้มื้อนี้ตั้งแต่เช้าๆนี่ฝนก็ฟ้าก็คึมๆอยู่แต่ก็บ่ตกเนาะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์แต่บ่แน่ใจว่าเขตอื่นแขวงอื่นฝนตกบ่หรือว่าแนวใดเนาะร่วมจัดทำรายการกับโฆษกพันงาได้เด้อมื้อนี้เฮาพร้อมเปิดสายหน้าไมค์ให้ท่านผู้ฟังได้โทรทักทายเข้ามาร่วมจัดทำรายการถ้าว่าท่านอยากจะฟังเพลงใดอยากจะส่งความหักความแพงเนาะอยากจะส่งความคิดฮอดไปถึงมิตรหักแฟนเพลงรายการบ่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่าผู้ที่ร่วมรับฟังรายการเป็นประจำก็ทักทายเข้ามาหากับโคสุกได้หมายเลขโทรศัพท์0305787052นะเอ้าพบกันในระยะต้นรายการนี้ขออนุญาตทักทายรายการทักทายแฟนรายการเฮาเด้อสบายดีกับท่านที่ใส่ Facebook ว่าคำพรศรีสุพรรณทองโอ้และกับอีกท่านหนึ่งที่ใส่ Facebook ชื่อว่าปุ้ยวงสารวันบ่นี่วงสาวังศิลป์ขอโทษขออภัยเนาะคันถามว่าคุณสุกอ่านผิดเพราะสายตาก็สิบ่เห็นชัดเจนปานใดเนาะเอาพบไปยังทักทายเข้ามาหาคุณสุกได้เด้อบ่ว่าจะฟังเพลงหรือว่าอยากจะประกอบส่วนคำคิดคำเห็นหยังหรือมีข่าวคราวหยังอยากจะมาให้คุณสุกนี่ช่วยประชาสัมพันธ์มีข่าวอยากให้คุณสุกมาเผยแพร่ต่อก็สามารถทักทายเข้ามาหาได้เนาะว่าเพื่อกับทักทายกับมหาปับสนั้นขออนุญาตรับสายหน้าไมค์ก่อนจักหนึ่งสายก่อนที่จะฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเฮาสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีสายนี้จักใส่เน
1: าะทางดาวสุดยอดอยู่บ้านหอม
0: เนาะโอ้จากทางบ้านหอมไปได้บ้านหอมวันนี้ฝนตกบ่นี่
1: บ่ตกแต
0: ่
1: ว่าแดด
0: เด้อแม่นบ่แดดอยู่เนาะมื้อนี้คือสิดีใจแล้วเนาะมื้อนี้ตากเครื่องก็คือสิแห้งแม่นบ่
1: เออ
0: แห้
1: งแล้วเนี่ยแต่ละมื้อมากูได้จ้างมาฝนตกมา2 3
0: 3เนาะมื้อนี้อยากฟังเพลงหยังเนาะจากไอ้บ่าวบ้านหอมนี่
1: เออบ่าวบ้านหอมขอฟังเพลงช่วยแบ่งเวลาได
0: ้ขอแบ่งเวลา
1: ช่วยแบ่งเวลา
0: ช่วยแบ่งเวลาโอ้ยช่วยแบ่งเวลาไปหาไผเนาะ
1: เ
0: ดี๋ยว
1: จะมาขอเพลง
0: แม่โค้ชเลยโอ้ยเจ้าได้ๆๆเอาเดี๋ยวให้ทีมงานลองสอบเบิ่งให้ก่อนเนาะเพลงนี้เนาะว่าจะมีบ่ซวยแบ่งเวลาเพิ่นว่าซั่นเด้อแบ่งๆเวลาให้กันได้เนาะ
1: เด้อทุก
0: แก๊งให้ทุกเสียงทุกสาย
1: ก็จบนั้นเลยเด้อ
0: เจ้าเอาขอบใจหลายๆเด้อทักทายเข้าหาเอาเจ้าโชคดีมาไวไปไวทีเนาะไอ้บ่าวบันหอมนี่เนาะส่งใส่ฟ้าไปฮดพักบ่มื้อนี้ฝนบ่ตกแต่ว่า3มื้อให้หลังนี่แม่นฝนตกหลายเด้เนาะเอ้าบ่เป็นหยังจักหน่อยทีมงานเฮาเพิ่นบอกว่าส่งสัญญาณมาแล้วว่าพร้อมเด้อเพลงนี้น่ะมีให้อยู่สำหรับซวยแบ่งเวลาเอาจัดให้ตามคำขอ

0: ส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทื้นของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู้
3: ขอขอบใจครับหนึ่งเสียงหนึ่งสายจากทางไอ้บ่าวบ้านหอบเพิ่นขอมาว่า อยากฟังเพลงซวยแบ่งเวลาเพิ่นว่าซั่นเด้เอาจักให้ตามคำขอแล้วเด้อเนาะเอากลับมารับชมรับฟังรายการพวกเขาตื่มอีกโดยระยะทําอิฐของรายการฮอบฮู้กับระยะฮอบฮู้เรื่อง SME ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้และเป็นผู้ประกอบการเอาอย่าสนใจอยากจะเข้าถึงบรรดาพวกเงินต่างๆของทสวท่านก็สามารถติดต่อไปหาได้ทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อขอข้อมูลหรือว่าท่านใดอยากจะสอบถามทางเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่หัวมือกับทสวรวมไปถึงบรรดาธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หัวมือกับทสวท่านก็สามารถติดต่อไปหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เฮามีเกี่ยวกับทุนอีกหนึ่งทุนนี่มันเป็นทุนโครงการวิสาการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการนี่มันเป็นการสนองทุนช่วยเหลือล่าให้แก่โครงการวิสาการเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติบรรณากิจกรรมต่างๆเช่นว่าการจัดการฝึกอบรมการจัดประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบและการห่มห่อสินค้าการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าการเข้าถึงตลาดและการปรับปรุงธุรกิจด้านต่างๆนอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวกับการจัดงานวางแสดงสินค้าสำหรับทุนโครงการวิสาการทั่วไปนี่มันมีมูลค่าสูงถึง100ล้านกีบต่อ1โครงการและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนโครงการวิสาการนี่ท่านก็ยังสามารถติดตามผ่านทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เนาะว่าโครงการดังกล่าวนี่มีขึ้นได้เด้สำหรับเมื่อว่าถึงว่าโครงการทุนโครงการวิสาการนี้เนาะท่านผู้ฟังเคล็ดลับเพื่อให้โครงการผ่านสำหรับผู้ที่ขอผู้ที่ต้องการอยากจะขอทุนดังกล่าวนี้เนาะว่าเฮ็ดแนวใดเพิ่นมีเคล็ดลับแนวใดมีช่องทางลัดแนวใดว่าซั่นซะเนาะผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะเข้าถึงโครงการนี้เอามาเบิ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาฟังเบิ่งเนาะว่าเคล็ดลับเพื่อเฮ็ดให้การเข้าถึงโครงการดังกล่าวนี้มีอย่างแดเนาะอันที่หนึ่งก็คือจุดเด่นของโครงการต้องชัดเจนบอกให้ฮู้ว่าท่านจะแก้ไขปัญหาหยังและก็มีประโยชน์ขึ้นใดอันนี้เป็นเคล็ดลับที่หนึ่งเนาะส่วนมาเคล็ดลับที่สองก็คืองบประมาณนี่ต้องใช้แบบสมเหตุสมผลรายละเอียดต้องชัดเจนบ่เอาราคาสูงเกินความจริงเนาะเพราะเพิ่นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นจะมีการตรวจสอบคักแน่ได้ว่าสำหรับโครงการวิสาการหรือว่าทุนที่ท่านขอนี่เนาะสามารถจะสามารถให้ได้หรือบ่หมายความว่าเขาจะขึ้นงบไปนี่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่หรือว่าเขาขึ้นงบไปเกินกว่าหลายนี่เพิ่นก็จะพิจารณาเนาะตรงนี้และสำหรับเคล็ดลับที่3ท่านผู้ฟังก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนวัดแทกผลสำเร็จของตัว4วัดได้อย่างแท้จริงเนาะ อันนี้เป็นเคล็ดลับที่3ส่วนมาเคล็ดลับที่4ก็คือแผนการจัดตั้งปฏิบัติเป็นจริงวาระเทศเหมาะกับช่วงเวลาเนาะหมายความว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็ต้องให้เทศเหมาะกับตามเวลาเนาะเช่นว่าเขาจะจัดการฝึกอบรมสมมติว่าเขาอยากฝึกอบรมเกี่ยวกับอันหัวข้ออันใดและจะให้เพื่อนนี่เสริญเอาพักส่วนใดมาห่วมเพื่อจะตั้งปฏิบัตินี่ก็ต้องตอบได้ชัดเจนเอาเคล็ดลับที่หาท่านผู้ฟังเคล็ดลับตัวนี้นี่มันต้องให้มีได้เนาะถ้าว่าบ่มีก็จะบ่ผ่านอย่างแน่นอนสำหรับเคล็ดลับที่หาก็คือเอกสารประกอบด้วยเอกสารที่เฮาประกอบนั้นต้องประกอบให้ครบถ้วนนะก็คือมีรูปภาพมีใบเสนอราคาในระเบียบครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับว่าโอ้เฮ็ดจังได๋เฮ็ดจะเฮ็ดให้เฮานี่สามารถยืนผ่านได้สำหรับโครงการดังกล่าวนี้มูลค่าคือว่าแล้วมูลค่าสูงสุดแม่น100ล้านกีบต่อโครงการเนาะย้ำตื่มอีกว่าเฮาจะนำเอาเงินดังกล่าวนี่ไปเฮ็ดหยังเนาะแล้วในหั่นเฮาจะสามารถผ่านได้คือใดเนาะสำคัญแล้วก็แม่นนี่แหละถ้าว่าเฮาต้องการจัดการฝึกอบรมภายในเวียกของพวกเขาโดยเฉพาะก็เป็นฝึกอบรมทางด้านการตลาดบอฝึกอบรมทางด้านการบัญชีบอหรือว่าฝึกอบรมทางด้านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะต้องขึ้นหัวคอยเพิ่นเนาะอันที่สองก็เป็นการจัดประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการอันที่สามเป็นการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาบรรดาผลิตภัณฑ์ของเขาและก็การออกแบบการหุ้มห่อสินค้าปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าการเข้าถึงตลาดรวมไปถึงการปรับปรุงธุรกิจด้านต่างๆและก็อันที่4ก็คือการจัดงานวางแสดงสินค้าก็สามารถขอได้สำหรับโครงการทุนโครงการวิสาการสำหรับทุนโครงการวิสาการนี่ย่ำอีกครั้งนึงเราท่านผู้ฟังทุนโครงการวิสาการนี่เพิ่นให้สูงสุดแม่นบ่เกิน100ล้านกีบแต่สิ่งที่สำคัญทุนดังกล่าวนี่จุดพิเศษมันอยู่บนว่าให้แล้วให้เลยเพิ่นจะบ่เอาคืนเนาะจะบ่คือทุนกู้ยืมเช่นว่าทุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีแม่นอยู่ว่าทุนกู้ยืมดังกล่าวนี่อัตราดอกเบี้ยจะต่ำแต่ว่าเฮากู้ยืมเนาะจะต้องได้เก็บคืนแต่การถามว่าเป็นทุนโครงการที่เพิ่นก็จะให้เลยส่วนว่าทุนสมทบเพิ่นก็จะสมทบ 50% หรือว่า 70% ถ้าว่าเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์เพิ่นก็จะให้สูงถึง 70% ของมูลค่าแต่ว่าตัวนั้นแม่นเพิ่นจะสมทบตามคือว่าแล้วเพิ่นจะสมทบตามในรูปแบบที่เพิ่นให้ขออนุญาตรับสายก่อนเนาะตอนนี้เพิ่นมีสายเข้ามาแล้วสบายดี
4: เจ
3: ้
4: าสบายด
3: ีเจ้าสบายนี่สายนี่จากไสเน
4: า
3: ะ
4: บ่าวร้องเพลง
3: โอ้ยจากผู้บ่าวร้องเพลงมื้อนี้ผู้บ่าวร้องเพลงอยากฟังเพลงหยังเป็นพิเศษ
4: หนาวเดือน5เด
3: ้อหนาวเดือน5แม่นบ่
4: แม่นแหละ
3: โอ้ยเดือน5กันยังหนาวอยู่เนาะ
4: แม่นแล้วหนักเดือน5มันกันหนาวอยู่ดอกเอ้ย
3: อย่าแม่นบ่โดยเฉพาะมันมื้อฝนตกแม่นบ่อากาศดีนี่
4: คันฝนตกลงมาใส่มันก็เย็นนั่นแหละ
3: เจ้าเจ้าเพลงนี้อยากมอบให้ไผเป็นพิเศษบ่หรือว่าอยากฟังร่วมกับไผ
4: มอบให้แม่บ้านเมืองเฟือง
3: ได้โอ้ยมอบให้แม่บ้านเมืองเฟืองไปจะได้เนาะแม่บ้านเมืองเฟืองนี่ได้ฟังอยู่บ่เนาะ
4: จะได้ฟังอยู่ที่บ่
3: เนาะเอาๆหวังว่าเพิ่นสิได้ฟังเนาะแต่ว่าคันถามว่าเพิ่นบ่ได้ฟังตอนนี้เพิ่นมาฟังคืนหลังก็ยังได้เนาะ
4: เราเป็นติดตามคืนนี้ตลอดทั้งว
3: ันโอ้ยแม่นบ่เจ้าเอาได้เด้อเดี๋ยวจะหน่อยจัดให้ตามคำขอโลด
4: มอบให้แม่มานิลา
3: เจ้าเจ้าแม่มานิลาฟังอยู่บ่เนาะ
4: ในคำผิว
3: เจ้า
4: และกับเต่าอ้อย
3: อืม
4: ตำนางพอบาง
3: เจ้า
4: ตาตะกี
3: เจ้าอ้าวทุกสาวทุกสาวทุกเมืองทุกแขวงแล้วเนาะ
4: พิเศษหาสาวน้ำเพชร
3: เจ้าโอ้ยพิเศษเด้อสาวน้ำเพชรทางบ้านเกาเลียวฟังอยู่เด้อ
4: คุณกับพี่ฟังอยู่ที่บ่อยไ
3: งเนาะเออบ่เป็นหยังถามว่าบ่ได้ฟังตอนออกอากาศสดมาฟังคืนหลังก็ได้เด้อแต่ว่าไปฟังผ่านFacebook Page ของทางรายการฮอบฮู้เรื่อง SME
4: แล้วก็มอบให้สาวโคตรคนงาม
3: ๆโอ้ยเจ้าอุ้ยเว้าบ่สิแห่งเป็นตาซื่นใจเอาจัดให้แล้วเน
4: า
3: ะ
4: ดีๆเด้อ
3: เ
4: ด้อเ
3: จ้าเจ้าเอาขอบใจเด้ออ่ะจัดให้ตามคําขอแล้วเนาะเจ้าสบายดีเสียงเพลงพร้อมแล้วนาวเดือน5เพิ่นว่าจัดให้ตามคำขอโลดมื้อนี้โคตรซกใจดีเพราะว่าใจดีย้อนหยังใจดีย้อนว่ามีแฟนรายการอยู่เคียงข้างมีแฟนรายการร่วมจัดทำรายการกับโคตรซกไปฟังเลยกับนาวเดือน5

0: องทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
0: ผ่านไปอีกหนึ่งผลงานเพลงกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาจัดให้ตามคำขอแล้วเนาะเอายังมีข้อมูลมาเว้ามาวานั่นก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในระหว่างวันที่18ถึงวันที่21พฤษภาคม2026กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการลงไปติดตามหัวหน่วยธุรกิจของทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นได้มีการลงไปเคลื่อนไหวเวียกงานในเถื่อนี้เนาะโดยทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการลงไปติดตามประกาศสุขยุคโครงการยกระดับการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์หนังยำของเมืองขัวแขวงพงศลีที่ได้รับการสนองทุนโครงการวิสาการจากทสวหรือว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการยกระดับเทคนิคของการผลิตการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์หนังยำให้มีความสวยงามและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดรองรับพร้อมกันนั้นก็ให้ถูกหลักสุขอนามัยการผลิตอาหารที่ดีการรักษาอาการเก็บรักษาและเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์หนังยำก้าวไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้สามารถสร้างตั้งเป็นกลุ่มการผลิตหรือว่าสมาคมในต่อหน้าผ่านการลงไปติดตามก็เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้แม้จะตั้งปฏิบัติเป็นไปตามจุดประสงค์เป้าหมายและแผนของโครงการตามระเบียบการสนองทุนจากทสวโดยสดคงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงพร้อมกันนั้นยังเป็นการสามารถสร้างรายรับเพิ่มและก็เพื่อความยืนยงให้แก่จนกนี่ก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกับทางภาคส่วนต่างๆถึงแม้ว่าเบื้องของทสวเพิ่นจะนำเอาวงเงินให้กับบรรดาสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือนำไปจัดตั้งปฏิบัติก็คือนำไปปล่อยกู้ให้แก่บรรดาผู้ประกอบการหลังจากนั้นทางเบื้องของทสวเองในนามโครงการนี่เพิ่นก็จะได้สมทบกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนี่ลงไปในการติดตามบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้ยื่นขอวงเงินต่างๆที่ผ่านการอนุมัติจากทสวก็คือผ่านการอนุมัติจากบรรดาสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวเพิ่นจะไปติดตามเบื้องว่าทุนที่เฮาได้นั้นเฮาไปจะตั้งปฏิบัติเท่าใดถูกต้องตามแผนหรือว่าถูกต้องตามเป้าหมายที่ขอมาแล้วบ่เนาะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทสวอันนี้แม้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานในเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการวิสาการทั่วไปและโครงการทุนสมทบเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับเทคโนโลยีประจำงวด1ปี2026 โดยการให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้มีทานมณีวรวงไสหัวหน้ากลุ่มทั้งเป็นผู้อำนวยการของทศวพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการทั้ง2คณะได้เข้าร่วมมีทั้งหมดเป็น19ท่านจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นก็แม่นกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและกองเลขาทศวจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการคุ้นคั่วประเมินตีราคาบรรดาบทเสนอโครงการวิสาการของทางภาคส่วนต่างๆที่เสนอขอการสนองทุนโครงการวิสาการจากทศวรวมมีทั้งหมดแมน18โครงการในนั้นก็ประกอบมี2กองประชุมก็คือในภาคเซาแมนกองประชุมคณะประเมินผลโครงการวิสาการทั่วไปมีจำนวน10โครงการและภาคบ่ายนั้นกองประชุมก็มีการประเมินโครงการทศตเนาะมี8โครงการทางนี้ก็เพื่อเป็นการเฮ็ดให้ทางคณะกรรมการทั้งหมดนั้นได้มีการค้นคั่วและประกอบคำเห็นและก็ให้คะแนนในการคัดเลือกเอาโครงการที่ถูกต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขมาตรฐานและระเบียบการที่กำหนดไว้ด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทางนี้ก็เพื่อเป็นการแน่ใจในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและก็ยกระดับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการจากทั้งจนกให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของการส่งเสริมจนกของเบื้องของรัฐบาลในแต่ละระยะอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทศวท่านผู้ฟังสำหรับ30นาทีต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหมดเวลาแต่ว่าจักหน่อยเฮาจะเข้าสู่30นาทีหลังเติมอีกกับรายการฮอบฮู้กับในระยะฮอบฮู้ฮอบทิศตอนนี้จะพักรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนจักหนึ่งเสียงเพลง
2: ธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: ไรยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดห่วงการสำระสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องอ้ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: พ่อให้หัวใจลาลอย

พื่อนว่ากับบทเพลงนี้ฟังย้ำใดเปิดย้ำใดโกมวนย้ำนั่นเพื่อนว่าซันเดย์โอ้ยถึงสีเทากระเทาแต่กายเด้อแต่ใจยังหนุ่มอยู่เพื่อนว่าซันเดย์เอื้อนอ้ายสิดีบ่เฮาจัดให้ตามคำขอเนาะกาแฟรายการเฮาที่ขอมาสำหรับระยะที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือ JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันมีข่าวดีอยากจะมาบอกต่อบรรทานอันนี้เป็นข่าวดีดีอีหลีเด้เนาะอันนี้เป็นผู้ที่โชคดีท่านผู้ฟังผู้ที่โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล200ล้านกีบประจำเดือนเมษายน2026ได้แก่ทานสารแก้วหรือนางแสงแก้วหรือทานนางแสงแก้วไซยะตมเนาะในโครงการ JDB แจกโชคใหญ่ภาค3ท่านใดสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้สิทธิ์นี้ในการลุ้นโชคท่านผู้ฟังท่านก็สามารถมีสิทธิ์เป็นผู้ลุ้นโชคในข้างต่อไปได้เพียงแต่ท่านนั้นเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับ JDB ระยะแต่1ถึง5ปีเริ่มต้นแม่น10ล้านกีบเนาะหรือว่า 2,000 ดอลลาร์หรือว่า 50,000 บาทหรือ 10,000 หยวนขึ้นไปลุ้นรับโชคบัญชีเงินฝากถึง200ล้านกีบ1รางวัลในนี้ก็จะมีการแรนดอมหาผู้ที่โชคดีทุกๆเดือนผ่านเพจ Facebook ของทาง JDB Bank นะเอาฉะนั้นท่านบ่ควรพลาดเอามีเงินอยู่ในกระเป๋าบ่ฮู้ว่าจะเอาไว้เฮ็ดหยังยังบ่ฮู้ว่าจะไปลงทุนอันใดเอาลงทุนแสอันนี้ก็เป็นการดีอันที่1แม่นได้ลุ้นโชคอันที่2แม่นได้ทั้งดอกเบี้ยนําอีกอันที่3แม่นได้ถึงความปลอดภัยเนาะเอาไว้เอาเงินไว้เฮือนซื่อๆบ่เกิดประโยชน์และอาจจะเสี่ยงได้เนาะจะไปใส่กับจะไปใส่มาใส่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าโอ้ยญาติขี้รักมักยกพุ่นสิขึ้นเงินขึ้นซานบ่หรือว่าอื่นๆเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีก1 2ทางในการลุ้นโชคฝากประหยัดฝากแบบมีกำหนด1ปีถึง5ปีนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB Bank เนาะในเมื่อวันที่21พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติธนาคารห่วมพัฒนา JDB เพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมห่วมกับทางเบื้องของสถาบันเลือดเนาะก็คือห่วมใจกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมมือกับทางสถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโดยเฉพาะก็เป็นการสนองเลือดให้แก่ครั้งเลือดแห่งชาตินะสำหรับการนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือดหรือว่าผู้ที่นอนปิดป่วยอยู่ตามห้องหมอต่างๆนั่นแหละเนาะสิ่งที่สำคัญและก็เป็นเป้าหมายหลักก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือดทั่วประเทศธนาคารห่วมพัฒนามหาชนมีพนักงานเข้าห่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน10ท่านซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการประกอบส่วนทางด้านมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละอันสูงส่งและน้ำใจเมตตาของพนักงานที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคารห่วมพัฒนาได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องการบริจาคเลือดในครั้งนี้แม้นเป็นการห่วมแฮงห่วมใจกันที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและล้มหายใจให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังตกอยู่ในภาวะสุกเสริญ JDB ของพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมลาวและจะสืบต่อในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปอีกและผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สามารถระดมเลือดได้จำนวน10ถุงซึ่งได้มอบให้กับทางสถาบันเลือดแห่งชาติเพื่อนำไปบริการจัดการและก็จัดการแจกจ่ายให้แก่ผู้หมดต่างๆตามความจำเป็นถือได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีๆที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนในการเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นเป็นประจำเลยสำหรับการบริจาคเลือดรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเหลือสังคมเห็นได้ว่าบ่ว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการช่วยภัยพิบัติต่างๆบ่นี่ธนาคารห่วมพัฒนามหาชนเพิ่นก็ได้ประกอบส่วนเป็นประจำอันนี้เป็นการเคียงคู่กันว่านอกจากจะเฮ็ดธุรกิจแล้วเนาะเพิ่นก็ยังให้กำไรแก่สังคมให้การช่วยเหลือแก่สังคมนะเป็นการแบ่งน้ำใจให้กันทั้งให้และทั้งรับว่าซั่นเนาะเอาภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันกับ JDB นอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงวงเงินกู้ต่างๆของทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนท่านก็สามารถสอบถามไปได้กับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนก็คือ1499
จากนี้ไปจะฟังอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงและจักหน่อยเฮามาฟังเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของทางเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDP ตื่มอีก

เบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไหลหลังพอสมควรท่านผู้ฟังบ่อยากจากก็ต้องได้จากบ่อยากลาก็ต้องได้ลาแต่บ่เป็นหยังเฮาก็มาพบกันใหม่ท่านผู้ฟังรายการฮอบฮู้เรื่อง SME นี้มาพบกันเป็นประจำทุกๆท้ายอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเวลา 19:00 นยังมีอีกหนึ่งข่าวดีๆอันนี้เป็นข่าวสั้นๆอยากมาบอกตัวเพราะว่าบางท่านอาจจะฮู้แล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะพอฮู้เนาะเกี่ยวกับถ้าว่าเฮาต้องการฝากเงินท่านผู้ฟังบ่มีเงินก้อนก็ถอนได้น้องฟ้าให้อัตราดอกเบี้ยสูงกับโครงการน้องฟ้าทอนให้น้องให้เท่าฟ้าเลือกเงินฝากสะสมรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเงินทอนที่ปลอดภัยสะดวกสบายรุ่นโซกทุกครั้งฝากมื้อนี้เริ่มตั้งแต่มื้อนี้ไปจนถึงวันที่1สิงหาคมของปี2028ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้โทรไปสอบถามกับสายด่วนได้ที่1499เอาฝากไว้เติมอีกเนาะท่านผู้ฟังเฮาเบิ่งจากเวลาแล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮามาโดยตลอดนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเรามาโดยตลอดรายการฮอบฮู้ SME นี้ก็เดินทางมาฮอดปีที่6แล้วและนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านที่ให้การสนับสนุนก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งขอขอบใจกับมิทักแฟนเพลงรายการที่ฮับเกียร์ให้เกียรติฮับโซมฮับฟังรายการพวกเราแต่ต้นจนจบทั้งท่านที่เข้ามาฟังทั้งคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอย่างบ่หยุดยั้ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานปีนี้รัฐบาลไทยมอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท2ทุนให้พนักงานรัฐกรลาวเวียดนามและโนแวนเซลังสู่ซนนำวงเงินการค่า2ซนให้บรรลุ3ตื้อดอลลาร์กงโกมีผู้เสียชีวิต116คนจากการติดเชื้อพยาธิอีโบลาและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปสันหานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา3วันภายใต้การเป็นประธานของสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศตลอดระยะดำเนินกองประชุมบรรดาสหายในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองของตนสุ่มใส่คนขั้วและประกอบความเห็นด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมีเนื้อในเลือกซึ่งกงไปกงมาต่อการนำพาซี่นำของกรมการเมืองและคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนเรียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาในระยะ6เดือนต้นปี2026รวมทั้งการสรุปเรียกงานก่อสร้าง5ขานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรียกงาน3สร้างบรรดาสหายในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคยังได้มีคำเห็นและเป็นเอกภาพพับห้องเอาด้านหลักการต่อห่างมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเรียกงานก่อสร้าง5ขานการเมืองเรียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรียกงาน3สร้างในระยะใหม่ทางมติของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยัญชนะอัญญาสิทธิ์สลัดบางหลวงปรากฏการหยอดท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและสังคมมอบให้คณะรับผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีคำเห็นซี่นำเน้นนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคนำไปจัดตั้งพันขยายปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงให้กลุ่มการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสืบต่อซี่นำที่ตามสุกยู่บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงแขวงพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางพรรควางออกให้แท้ถึงตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อซี่นำการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงข้างให้ตกไปเป็นเก่าๆเป็นต้นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินหาประกันบ่ให้ขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการห้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าคงชีพและอัตราแลกเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการยอดท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นเหธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบตัวปราบปรามและแก้ไขให้ตกปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่น
2: ๆสืบต่อสืบนำปรับปรุงกลไกแผนวิธีเหตุเวียกของกงจักรของคณะรับผิดชอบเหยงานก่อสร้างหากฐานการเมืองคณะสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากใดจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเราจะใส่ปรับปรุงระบบการเมืองคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันให้นักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ขันหากฐานต้องรับประกันในป้าส้นได้เข้าถึงการพัฒนาเข้าถึงการบริการของภาครัฐองค์การปกครองบริการรับใส่ประชาชนให้ดีขึ้นมีความลงเรียนและความหวังไว้ท่านการให้เป็นหุบประธรรมสืบต่อสี่นำการค้นคว้าและเสนอเหยื่องานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาตินี่ให้รัฐบาลค้นคว้าวางแผนวางบรรดากฎระเบียบออกเพื่อนำไปผ่านสภาแห่งชาติให้สภาแห่งชาติรับรองเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติให้ได้ไวเท่าที่จะไวได้สืบต่อสี่นำการเตรียมดำเนินของประชุมของเหวี่ยงงานบรรดาองค์การของพรรคขันศูนย์กลางจึงกรมการเมืองได้สี่นำให้อนุมัติและก็สี่นำไปแล้วสี่นำการค้นคว้าเตรียมเหนือในของบรรดามติของนักบริหารงานศูนย์กลางพรรคที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัย วิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคในเดือนสิงหาคม2026นี้กรมการเมืองจะได้ชี้นำหอบด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและสืบต่อชี้นำการกาเกียมดำเนินของประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในท้ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประจำปี2026โดยลงลึกตีราคาความรับผิดชอบการเมืองและมาผลตัวจริงในการนำพาสีนำเบียงานของตนรับผิดชอบ
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศยังเน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12บรรดาหัวข้อที่นำมาปรึกษาหารือและหับห้องเอานี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกับอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกเพื่อจะตั้งปฏิบัติแมนมติในสายประปุงเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งด้านวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดการติดตามของสภาการสร้างกำลังแห่งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3เป็นแกนสารของการปฏิบัติกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกเบือนสู่ส่วนสุ่มทุกสติปัญญาเหื่อแห้งทั้งหมดเข้าในการนำพาซี่นำการจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมครบคณะครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามระดับคาดหมายที่วางไว้
0: เมื่อวานนี้ที่พระราชวังอากาศกะฐานทองสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาได้เข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนแห่งญี่ปุ่นและภรรยาคิโกะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนและภรรยาคิโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวอนุอุ่นจากพนธานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารุริโตะแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลต่อลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์ธารณสุขการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมป่าไม้และของเขตอื่นๆรวมทั้งการจัดส่งเสี่ยวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมงกุฎราชกุมารอากิซิโนได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของทานทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประสบผลสำเร็จอย่างชุบงามและอวยพรให้สายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นและลาวเจริญงอกงามยิ่งขึ้นลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตนำกันในปี1955ตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าผ่านมาสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2025ผ่านมาลาวและญี่ปุ่นได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์ทั้งการทูตครบรอบ70ปีและการนำของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพยกระดับสายพันธุ์ทั้งการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านกลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพัวพันร่วมมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยศส่งเสริมการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในสุมปิตนาปี2025ผ่านมายังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 คนได้แสดงเห็นถึงความสามัคคีหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการไปมหาสู่ของประชาชน2ชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาว
1: ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ที่ ทงให้หินแขวงเสียงขวางในวันที่18พฤษภาคมรอบ67ปีและวีรกรรมต้นคุกยามหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำผักและแนวราวหักซาดในวันที่14พฤษภาคมรอบ66ปีในวันที่11พฤษภานี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีทานางฟงสมุทรอัญลวรรณเลขาคณะผักหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านอินทปัญญาเขียววงพจันทร์ห้องเลขาคณะผักห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยพนักงานคณะกรมสมาชิกผักพนักงานราชการทั่วห้องการสำนักงานประธานประเทศเข้าร่วมรับฟังในพิธีพลโทแสงนวลสัญราชเลขาคณะบริหารผักประธานสหพันธ์นักหอบเก่าแห่งชาติลาวได้ปาฐกถา2วันประวัติศาสตร์ซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพการปิดล้อมของกองพันที่2การพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ความหมายความสำคัญและปัจจัยพื้นฐานการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ต่อมาท่านได้ยกให้เห็นสภาพการเคลื่อนไหวปฏิบัติของบรรดาผู้นำผักและแนวราวหักซาดในระยะ1957ถึง1959แผนการต้นคุกและการกระเกียมต้นคุกพลเค้งของบรรดาผู้นำและสาเหตุการต้นคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นการปฏิบัติอย่างปลอดภัยการจะตั้งปาฐกถาทรงวันประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาสมาชิกผักพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีความรู้และเห็นได้ถึงมูลเสื้ออันพิลาอาถานและความมหัศจรรย์สลัดสงสัยของการนำผักเฮาในการต่อสู้กู้ชาติ
0: 5ปีต้นหน้านับแต่2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานโดยเร่งใส่สร้างปรับปรุงและกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นในโอกาสรายงานตัวกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันธุ์ขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่นครหลวงจันทน์ทานลิตาคัทยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตอนหน้าจะสุ่มใส่ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองการลงทุนการเงินของรัฐภายในคะแนนการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดลง
3: ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองลงทุนของรัฐการเงินของรัฐภายในคะแนนการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดต่อวินัยการเงินโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดทอนเทละก้าวเคียงคู่กับการกำจัดการลงทุนใหม่โดยเพดานที่บ่เกินรายรับในแต่ละปีแต่ละระยะสร้างบรรดาระเบียบการในการบริหารคุ้มครองไปพร้อมกับการปรับปรุงยกระดับระบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจราจรเอกสารและการประสานงานภายในให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ฐานข้อมูลยกสูงประสิทธิภาพในเวียกงานสถิติของคะแนนยุทธการประจงให้เป็นระบบทันสมัยสามารถเก็บกำและผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาสามารถเชื่อมโยงกับระบบสถิติ
0: ท่านลิตาคัทยะให้ฮู้ตื่นว่าในตนากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พันขยายและเผยแพร่เวียกงานกวดกาภายในแขนงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างจะแจ้งต่อพันธะและหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกพร้อมกันสุ่มใส่ปรับปรุงวิธีการและกลไกการเฮ็ดเวียกภายในแขนงการโยธาธิการและขนส่งเติมอีก
1: เมื่อวานนี้นครหลวงจันทร์จัดกองประชุมคณะซีนำโครงการขั้นส่วนกลางของโครงการคุ้มครองอ่างตรงน้ำขนาดน้อยแบบยนยงอยู่ภาคเหนือของลาวภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานนางจันทคอนบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานฟรังซัวซาเวียหัวหน้าห้องการฝรั่งเพื่อการพัฒนาประจำลาวทานบุญวิไซกงปาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองข่อยหัวพันธ์มีหัวหน้ากลมห้องกลมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป้าหมายของโครงการต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ประสานงานขั้นส่วนกลางเสี่ยวซานประจำโครงการเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าและผ่านระบบทางไกลจำนวนหนึ่งในกองประชุมได้รับฟังการรายงานการประเมินผลและทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะกลางผลงานในระยะ2ปีผ่านมากิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในท้องถิ่นแม้นมีความคืบหน้ามีผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นต้นนิเวศกสิกรรมโดยผลสำเร็จความคืบหน้าโครงการ62ส่วนห้อยสร้างตั้งได้8อ่างตรง6ห้อย70ฟาร์มและสาวเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองแบบยืนยง 1,024 คนอยู่4แขวงเป้าหมายของโครงการตอนท้ายของประชุมประธานได้ชี้นำให้โครงการนำเอาบทเรียนที่ดีสืบต่อพันขยายให้เมืองอื่นๆต่อไปและปรับปรุงของโครงข้างโดยไวประสานสมทบกับบรรดา กรมกองที่เกี่ยวข้องสุขนุ่งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโครงการเอาใจใส่รับประกันแผนการปี2026-2027แม่นปีสุดท้ายของการจัดตั้งปฏิบัติให้สุ่มใส่กิจกรรมในท้องถิ่นให้ทันฤดูกาลและให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นบทเรียนตัวจริงสามารถพันขยายได้มอบให้กรมแผนการและการร่วมมือเป็นเจ้าการ4นำคุ้มครองโครงการเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้โครงการอิงใส่ผลการตัวจริงในการสุกยู่ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและองค์การในครั้งนี้พร้อมทั้งให้รายงานขันถึงเพื่อ4นำโครงการต่อไปตามแผนการที่วางไว้
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทประจำศึกษา2026ให้พนักงานรัฐกรลาวจำนวน22ทุนภายใต้แผนการร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยลาวสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกรมการร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยมีท่านกิ่งมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้บริหารพนักงานวิชาการจากกรมกิจการนักศึกษากรมการร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้ต่างหน้าจากกรมอาเซียนแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศลาวเขาห่วมโอกาสนี้เอกอัครราชทูตไทยและรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้ที่ซีนำแก่ผู้ได้รับทุนทั้ง22คนซึ่งล้วนแต่แมนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักแหล่งที่มาจากหน่วยงานรัฐทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นของเราจะได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่บรรดาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังได้จัดกิจกรรมแนะนำความรู้ภายใต้หัวข้อหุ่นอ้ายเอื้อยแนะนำหุ่นน้องโดยได้เชิญเอาอดีตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาหวามแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงโดยเฉพาะด้านการเรียนการบริหารเวลาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่รวมถึงการดำรงชีวิตในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ได้รับทุนหุ้นใหม่มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมหอบด้านการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหมายมั่นของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาวและทุนฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการตัวจริงของรัฐบาลลาวเพื่อยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทุกระดับถือเป็นการหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองชาติลาวไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ภายในกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้เนื้อที่หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตรวมให้ได้หลายกว่า 197,000 ต้นทานแก้วบุญขวัญสัญญวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนในฮู้ว่าการปลูกพืชสำรองอยู่แขวงขมวนในฤดูฝนปีนี้แม่นปฏิบัติคือกับทุกๆปีผ่านมาเพื่อมีส่วนแห่ไว้และเป็นสินค้าส่งออกในใส่หับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกรณีมีภัยแห่งแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
4: แต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการในอนาคตสำรองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเราอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์ในผลผลิตรวมให้ได้อยู่ 197,785 ต้นเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของพวกเราและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงเนาะอาหารนี้ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเนื้อที่ทำการผลิตพันธุ์และผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,900 ต้นนี่แหละผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 180,951 ต้นนี่เป็นความหวังเนาะหรือว่าคาดการคาดหวังของพวกเราในการผลิตพืชสำรองนี
1: ้ท่านแก้วบุญควรสัญญวงศ์สาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปลูกพืชสำรองเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในฤดูฝนปีนี้ภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนปลูกในเนื้อที่ 2,648 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้หลายกว่า 16,000 ต้นสำหรับการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,664 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้ 188,000 ต้น
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมจัดพิธีมอบหับเงินนโยบายอุดหนุนเทื่อเดียวให้ครอบครัวผู้เสียสละชีวิตและยังมีชีวิตในงวดหนึ่งประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานอูคำตุลาพันธ์ห องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำเวียกงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงมีทานบุญสาลีจิตดาพรหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: คณะจัดตั้งพิธีได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของทานรัฐมนตรีฉบับเลขที่1007และ1013ทับหสส.ลงวันที่17มีนาคม2566ว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายอุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตและอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามในงวด1ปี2566และนี้อุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตจำนวน368ทานหญิง34ทานอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามจำนวน473ทานหญิง8ทานรวมเป็นเงินทั้งหมด15ตือ745ล้าน3แสน63,475กีบในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านอูคำตุลพันธ์กรรมการประจำพรรคแขวงหองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซึ่งนำเวียกงานคงเขตวัฒนธรรมสังคมขั้นแขวงไดโอลมซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยลืมไหลผลงานของญาติพี่น้องที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าความสุขสบายและเอกราชของชาติในทุกมื้อนี้แม้นมีญาติเหงื่อและเลือดเนื้อของญาติพี่น้องถึงว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะมีความยุ่งยากแต่พรรครัฐก็ยำใดก็ถือเป็นบุรีมสิทธิ์และสำคัญในการซอกหาทืนหอนมาแก้ไขนโยบายเวียงสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงพงศรี
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในไทยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักที่ต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะ 1-2 วันต่อหน้านี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพร้อมมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา28องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา24องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอลมทางโทรศัพท์กับทานคริสโตเฟอร์ซูรอนนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์สลังในโอกาสโอลมนายกรัฐมนตรี2ประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่สนนำวงเงินการค่า2ส่วนให้บรรลุเป้าหมาย3ตื้อดอลลาร์สร้างความสะดวกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีทาแห้งของแต่ละประเทศให้เข้าถึงตลาดของกันและกันหลายขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้เป็นเอกภาพการเพิ่มทวีการร่วมมือในการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการหันเปลี่ยนพลังงานสุกยู่รูปแบบกสิกรรมปล่อยไอพิษเหือนแก้วต่ำและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมและไฟฟ้าแสงตะเวนนายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้ตีราคาเกี่ยวกับความสำคัญของการโอ้ล้มสนทนาการห้อมมือสากลและเข้าหลบกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงอยู่ภาคพื้น
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกประกาศเมื่อบุรุษมณีวาการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาฮอบไมยุกแผงอิตูรีทางภาคตะวันออกของประเทศกงโกยังสืบต่อแพร่ระบาดอยู่ปัจจุบันได้มีการรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิดังกล่าวเสียชีวิตถึง116คนนอกนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิ435คนพร้อมอยู่ในการติดตามและปิ่นปัวผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างและการสืบสวนด้านระบาดวิทยายังสืบต่อดำเนินอยู่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สากลกังวลประเทศที่อ้อมข้างเป็นต้นรูวันดาซัมบีและตังซานีได้ทยอยกันประกาศเพิ่มทวีการติดตามด้านสาธารณสุขอยู่เขตชายแดนและขัดแยกเพื่อเก็บตัวอย่างผู้เข้าเมืองการกักเก็บป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิเชื้อพยาธิอีโบลาสามารถเฮ็ดให้เกิดพยาธิไข้เลือดออกอีโบลาซึ่งต้นต่อแม่นติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับเลือดต่อมน้ำเหลืองในห่างกายสิ่งขับถ่ายของคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้ออาการของผู้ติดเชื้ออีโบลาต้นต่อแม้นเป็นไข้สูงเลือดออกและอวัยวะหลายอย่างโบเฮ็ดเวียกส่วนอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อแม้นสูงถึง50-90%ซนฮอยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและสมภวันมาวงไซอ่าน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อง

0: อันว่าผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่ามิตรคอยและเจ้าผ่องเท่าสัวสิวังสบายดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังทีเคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพอถึงเวลานัดหมายพวกเรามาพบมาพอกันเป็นประจำนำเอาสาระต่างๆมาให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเมียกงานการท่องเที่ยวเมียกงานกสิกรรมหรือว่าสารณหูต่างๆระยะนี้แม่นก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วพยาธิตามมากับมิลายโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้เลือดออกท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนก็มีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงพยาธิไข้เลือดออกนี้เป็นพยาธิที่ร้ายแรงได้ท่านผู้ฟังและก็เป็นอันตรายที่สุดย้อนว่าอาการที่แสดงออกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังบ่ทันได้รับรู้วิธีป้องกันและถ้าหากการปินปัวทั้งการแพทย์บ่ทวงทันก็จะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับอาการเตือนและสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกมานำเสนอให้ท่านฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ฟังและได้รู้จักวิธีสังเกตอาการและการป้องกันเพื่อลดพรความหายแห้งของพยาธินี้และสิ่งที่สำคัญต้องเอาใจใส่สังเกตผู้ที่มีอาการไข้ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้เป็นอาการเตือนของไข้ยุงลายนั่นก็คือเจ็บท้องหรือว่าท้องเบ่งมีผื่นแดงตามผิวหนังหากตลอดมีเลือดออกตำเนื้อเมือกมีอาการง่วงซึมกระวนกระวายกรณีคนเจ็บเป็นไข้เลือดออกหายแห้งจะมีอาการซอกหรือว่าหายใจสุดโทมเลือดไหลหุนแหงอวัยวะสุดโทมหายแหงถ้ามีอาการนั้นก็ต้องได้ติดตามและให้การปินป่วยอย่างจริงจังส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นคนเจ็บมาหับการปินป่วยอยู่ห้องหมอซ่าเกินไปคนเจ็บหรือว่าคนในครอบครัวขาดความรู้พยาธิไข้เลือดออกบ่งมติเบื้องต้นซักซ่าแพทย์ขาดความรู้มีน้ำอังย่อนใส่น้ำมาก่อนระยะบ่ทันจำเป็นเฮ็ดให้เกิดภาวะการหายใจสุดโทมซอกแก่ยาวแต่ต้องถึงนาทีการเฮ็ดเวียกของตับไข้หลังหัวใจและอวัยวะอื่นๆเลือดไหลหุนแหงหากทายเป็นเลือดสำหรับคนเจ็บมีปัจจัยเสี่ยงและก็ต้องได้ระวังเป็นพิเศษก็แม่นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า1ปีแม่มานคนตุ้ยคนที่มีพยาธิประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจพยาธิเลือดจางและห้ายแห้งคือแบบนี้พวกเขาบ่ควรถือเบาในการป้องกันและก็ทำลายแรงเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายพร้อมนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันคนในครอบครัวบ่ให้ยุงกัดด้วยหลายๆวิธีเช่นว่าถ้าอยากกันยุงนอนในมุ้งบ่ไปในบ่อนที่มีความเสี่ยงคือบ่อนที่มีคนเป็นไข้ยุงสิ่งสำคัญที่สุดหากมีไข้หรืออาการเตือนต่างๆที่ได้เว้ามานั้นก็ต้องไปห้องหมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยของตนเองและก็คนที่ท่านหักเมื่อฮู้จังซั่นแล้วท่านต้องสังเกตอาการคนอยู่ภายในครอบครัวถ้าว่าผู้ใดผู้นึงหักเป็นแล้วก็ต้องรีบไปห้องหมอเพื่อรับการปินปัวให้ท่วงทันและสิ่งที่สำคัญเวลาเจ็บเป็นอย่าไปซื้อยามากินเองหากก็ต้องไปห้องหมออย่างรีบด่วน
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดแนวใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ความพยายามอยู่บนใดความสําเร็จอยู่บนนั้นท่านกําลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวมวนจากรายการผ่านไปมีทั้งเพลงทั้งลำสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้มาฟังสารณะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องใดมาฟังนำกันสมองของคนเฮานี่แบ่งออกเป็น2เบื้องซึ่งทั้ง2เบื้องถูกเสื่อมเข้าหากันโดยเส้นประสาทจำนวนหลายร้อยเส้นที่เอิ้นว่าโค้งคายเส้นใหญ่ประสาทซึ่งเฮ็ดให้สมองทั้ง2เบื้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้เพื่อสามารถเฮ็ดเวียกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพสมองทั้ง2เบื้องสามารถเฮ็ดเวียกแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระเฮาจึงสามารถวิเคราะห์หาข้อมูลคิดไล่หรือคำนวณได้ทั้ง2ในเวลาเดียวกันสมองทั้ง2เบื้องถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเฮ็ดเวียกที่แตกต่างกันตลอดฮอดความรู้สึกการรับรู้การเข้าใจและการค้นคิดที่แยกออกจากกันซึ่งสมองเบื้องซ้ายมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การคิดคำนวณอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับรวมทั้งเฮ็ดหน้าที่ที่ควบคุมการใช้ภาษาการเรียนรู้ในด้านวิชาการและความมีเหตุผลส่วนสมองเบื้องขวาจะเฮ็ดหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การใส่ความรู้สึกและก็สัญชาตญาณรวมทั้งเป็นจุดกำเนิดของความคิดในด้านศิลปะและดนตรีบ่มีไผใช้สมองเพียงแต่เบื้องเดียวได้การใช้สมองทั้ง2เบื้องให้เท่ากันจะเฮ็ดให้เกิดความดุลเดียงและก็มีความสำคัญต่อการกระตุ้นระบบการเฮ็ดเวียกทั้งหมดของสมองเพราะหลายเทื่อที่เฮาใช้ทั้งเหตุผลและสัญชาตญาณแข่งคู่กันไปก็จะเฮ็ดให้การเรียนหรือการเฮ็ดเวียกที่ต้องใส่ความคิดที่สร้างสรรค์หัวคิดในการคำนวณการวิเคราะห์ใส่เหตุผลแม่นได้รับประสิทธิผลสูงขึ้นแต่ว่าเรื่องสมองแล้วสมองผู้หญิงกับสมองผู้ชายแม่นมีความแตกต่างกันเพราะว่าสมองผู้ชายนั้นจะมีหลายกว่าสมองของผู้หญิงผู้หญิงมีธรรมชาติทางกายเหนือกว่าผู้ชายแต่ว่ามันสมองผู้หญิงทั่วไปจะน้อยกว่าผู้ชายแต่พออายุแก่ตัวไปสมองของผู้ชายก็จะกลายเป็นกลุ่มกันข้ามนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามันสมองของผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปจะเหี่ยวน้อยลงกว่าตอนหนุ่มๆลงถึง 16% เนื่องจากว่าหลายปีผ่านมาเส้นในสมองได้ตายไปเป็นจำนวนหลงหลายเฮ็ดให้เส้นในสมองบางลงในขณะที่สมองของผู้หญิงยังคงตัวอยู่คือเก่าขณะเดียวกันยังได้พบว่าสมองขอบนอกของผู้ชายที่มีหน้าที่ควบคุมความเครียดอยากให้และอารมณ์แข็งกระด้างมีความมองไวกว่าผู้หญิงเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงมักใจห้อนใจให้และมีอารมณ์อยากให้หลายกว่าผู้หญิง

0: างแก้วเม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่ฮานา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮานาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้มีดีในวันหน้าโดยเฉพาะเป็นสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดเฮาหามาได้เฮาก็ควรมีการประหยัดนอกจากเงินคำแล้วก็แม่นน้ำไฟเนาะเป็นสิ่งที่พวกเฮานำใช้ในชีวิตประจำวันเฮาก็ต้องมีการประหยัดหรือว่าอันใดที่เฮาสามารถเฮ็ดได้โดยเฉพาะเป็นพืชผักบ่จังซี่คั่นว่าปลูกได้เฮาก็ต้องปลูกให้หลายๆปลูกขายเป็นสินค้าหรือว่าจุนเจือครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายก็ดีคือกันแล้วตอนนี้พวกเรามาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

ท่านผู้ฟังการนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าเสน่หาเสน่หาเป็นคำนามที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีเสน่หะหรือเสน่โหแล้วจึงแปลงเพี้ยนมาเป็นคำลาวเสน่หาที่ใช้มาจนฮอดปัจจุบันเสน่หาไปว่าความติดอกติดใจความหักหมักที่ไฟฝันหาตัวอย่างพวกผู้สาวกล่าวเว้าเซินอ้ายแวยามเศร้าหากมิจใจเสน่หาอยากหอมนางอาบน้ำเซินอ้ายลงร้อยลินให้เย็นใจหายเมื่อยหากประสงค์นาดน้องเซินอ้ายไปหอมแรงในทางภาษาศาสตร์เสน่หาแม่นมีสำนึกที่แสดงความรู้สึกอารมณ์ความหักใครและยังเป็นหน่วยคำเดียวที่มีความหมายในโตเฉพาะจึงบ่สามารถแยกเสน่ห์และหาออกจากกันได้

เอาละท่านผู้ฟังกับมนม่วนผ่านไปอีกขอมอบเป็นความสุขได้ทุกทานที่เกียรติติดตามมาฟังบ่ว่าท่านจะกำลังเห็นอันใดอยู่ก็แล้วแต่เนาะโดยเฉพาะระยะนี้นอกจากจะสุมใส่การผลิตพืชฤดูฝนแล้วก็ยังสุมใส่การเกี่ยมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนายน

้นหรือว่าครอบครัวใดหรือว่าบ้านใดมีเนื้อที่ในการปลูกก็ให้ปลูกให้หลายๆปลูกมื้อละต้น2ต้นหลายมื้อมันก็ได้หลายต้นโดยเฉพาะยามฝนแบบนี้แหละเหมาะสมในการปลูกเฮาจะปลูกอยู่หัวไฮปลายหน้าบ่หรือว่าอยู่ตามหัวตามสวนจังซี่ก็ดีคือกันนอกจากจะให้ความสุ่มเย็นแล้วยังเฮ็ดให้อากาศสดชื่นแจ่มใสและก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ป่าอีกด้วยเอาล่ะท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขากันยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังใจทานมาม่วนๆปิดท้ายรายการตื่มอีกหลังจากนั้นผู้ดําเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: เครื่องภาย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: สาธิตหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่71ออกข้างวันที่22เดือนพฤษภาคมปี2566ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แนนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสนอให้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็จะมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเขาพร้อมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดตั้งน้ำหนักหน่วยบาลและกดจ่าพร้อมๆกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
3: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาในบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หามาเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ๊กสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์ลุ้มกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหาเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวเหยาะหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม้นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสั่งรายหับเข้างบประมาณของรัฐ เคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
2: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่1และแก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่2และแก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่3และแก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่4และแก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่5และแก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายและแก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่ยืนทางในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่ยืนทางในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มละ6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การนำจู้หน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดำเนินรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนั้นพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเซ็งให้ในบ้านตกลงมาสู่บนน้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาในบ้านต้องพกในบ้านไปบรรจุน้ำกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะพกหน่วยตุ้มกับบังพ่อมกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลนึงในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหับเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเมนล้อมศูนย์อยู่บ่เดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเลี้ยงจันทร์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันได้ครอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงทางยังสามารถในทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่อง

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์และมือถือปลายสินหนังสือพิมพ์วิจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮียไทยในบานตกลงมาสู่บันท้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึกน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่71ออกข้างวันที่22เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข743 763743 763เลข5ตัวได้แก่หมายเลข436ขออภัย43763 43763เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3763 3763เลข3ตัวได้แก่หมายเลข763 763เลข2ตัวได้แก่หมายเลข63 63และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลที่ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้แจกออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนนำใส่ในบัตรทั้งหมด45ในบัตรโดยจะแสดงออกผ่านในบัตรมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหักทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข20หมายเลข20สลากพัฒนาหักทับ45ซื้อ1เกมสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1คู่กี่หากมีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข44หมายเลข44มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข24หมายเลข24ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่71ออกข้างที่22เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข743 763 743 763เลข5ตัวได้แก่หมายเลข43 763 43 763เลข4ตัวได้แก่หมายเลข37 63 37 63เลข3ตัวได้แก่หมายเลข763 763เลข2ตัวได้แก่หมายเลข63 63เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข20หมายเลข42หมายเลข44 หมายเลข38หมายเลข24ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

ไทยซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่23พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสื่นยามเช้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: เอ้าแก้วเมนูเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้ารายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ค่ะ 6:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนังฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ทางกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแล้วท่านผู้ฟังบางคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแน่ไปเวียกไปงานแต่บางคนก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดหน้าที่เวียกงานของตนเองเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสาวเกษตรกรสาวผู้อ่องแห่งงานของพวกเฮาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันตอนต้นรายการนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรทานบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนยังกำลังรับฟังวิทยุอยู่บอกว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าผู้ใดที่มารับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะ www.awr.org.lawหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถหับฟังได้หลายช่องทางท่านผู้ฟังหับฟังแล้วก็อย่าลืมเด้อแจ้งมาได้เนาะการติดตามหับฟังเป็นอะไรสัญญาณสัจจินหรือบอพอๆกับทานผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนอีกะจิบน้ำซากาแฟแดงตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพในที่เวียกงานของตนเองบอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนเนาะเช้ากสิกรเช้าปองแห่งงานพวกเขาก่อนวันแล้วแต่สืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะบางคนอีกะเฮ็ดเวียกนาทีอยู่เฮือนอยู่ซานแดตามหันค่าต่างๆเดทางพ่อค้าชาวขายของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันและสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากว่าวาให้มีรายการได้รับรู้น้ำกันก็คือเว้าถึงระยะนี้ทัดผู้ฟังดังที่ฮู้เนาะสภาพอากาศในหลายเขตหลายพื้นที่มีฝนตกแล้วทัดผู้ฟังสะนั้นเพื่อนซานบ้านซองใดที่มันหกมันเหื้อยามขึ้นสูงหรือว่าบ่อใดที่ว่ามีน้ำข้างขังกระป๋องกระป๋องก็ต้องได้ขวมได้ทำลายเด้อมิดรายการสะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการในการตื่นตัวการอนามัยเฮือนซานบ้านซองเพื่อว่าป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิไข้ยุงลายและมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานทั้งสาธารณสุขทั้งแขวงอัตปือนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นกะวาง6มาตรการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนท่านผู้ฟังปัญหาที่พบพ่อในแต่ละปีก็คือการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายเนื่องจากว่าฤดูนี้เนาะยุงนี่ก็จะมีการแพร่พันธุ์โดยเฉพาะบอนที่มีน้ำขังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ในการอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในฤดูฝนนี้ท่านผู้ฟังสำคัญก็คือการปฏิบัติหาปอที่กระทรวงสาธารณสุขพันวางออกก็คือ1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะบ่ว่าจะเป็นเต้าดอกไม้น้ำห้องตีนตู้ถ่านห้องจ่องน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นต่างๆ5ปฏิบัติให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าท่านใดที่มีอาการบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านทานเพื่อว่าจะได้ปินปวดตามอาการท่านผู้ฟังบ่ให้ถือเบาเด้อต้องได้เอาใจใส่บังแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสื่นยามเศร้าตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คือฟืนน้ำ
1: เสริมขยายมหาสามัคคีทั่วปวงสุนทางฟาดภายใต้การนำพาของพรรคยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสุดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเพลงซาดลาวเบิกบานเมืองสุนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปพร้อมด้วยกับการรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการนำมาฟังมาตอนให้มีรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดที่กำลังขับขี่รถเนาะเดินทางขับฟังวิทยุไปพร้อมนำใช้เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะกะเกียมแผนการเดินทางให้ดีเด้อสำหรับผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไกลแบบนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้แดดังที่ฮู้นำกันเนาะสภาพอากาศรวมถึงสภาพเส้นทางในแต่ละจุดพร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงขึ้นใหม่กันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันลดพรกับน้ำไส้ความไวเนาะและสิ่งที่สำคัญห้ามดื่มสิ่งมึนเมาเข้าขับขี่ยานพาหนะเด็ดขาดอันนี้พวกเราเป็นห่วงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสริมยามเศร้านอกจากนี้ประชาสัมพันธ์เติมก็แล้วกันเนาะบริษัทห่างห้างใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แห่งทางรายการพวกเราเป็นควอตอเป็นสื่อกลางให้ในการผลิตสปอตโฆษณาทางขึ้น FM ห้อย3 7 เมกะเฮิรตซ์สามารถติดต่อผัวพันได้เนาะทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็ก้มเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานแน่เนาะบางท่านนี่ก็ด้วยการเฮ็ดหน้าที่แดประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งถ้าว่าอาการฮ้อนมีรายการก็ต้องได้พักเซาก่อนเนาะเข้าห่มก่อนเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี่เอิ้นว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังพวกเขาเป็นห่วงหลายคนนี่ก็สู่เรียกสู่งานหลายเนาะจนบ่มีเวลาพักผ่อนให้กับตนเองบางครั้งนี่ฝืนตนเองหลายจนเกินไปเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยถ้าว่าอิดเมื่อยหลายแล้วห่างกายนี่ก็อ่อนเพลียบ่สบายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดเสริมยามเช้า

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ใจกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการสดสนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวัน

ที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความสวยสดงดงามปลูกต้นไม้ในวันนี้กับเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในมื้อหน้าฉะนั้นจงพร้อมกันหันมาปกปักรักษาป่าไม้ให้ต้นไม้ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์นำมิตรรายการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามคิดสีเขียวและมีความยืนยงซึ่งการปลูกต้นไม้ในทางผู้ฟังหลายคนนี่อาจจะคล้องถ่าแต่มื้อวันที่1เดือนมิถุนาถ้าว่าท่านใดที่มีเงินไขสะดวกท่านผู้ฟังปลูกก่อนก็ได้เนาะหรือว่าจะปลูกตามหลังก็ได้

สดงดงามและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการยุติการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมใจกันปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

านพร้อมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขาทำกลางเวลานี้ผ่านไปไวๆเนาะดำเนินรายการปื้ดเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฟังไว้เติมรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. ออกอากาศตั้งแต่เช้าๆเนาะบรรยากาศในมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนผ่านด้วยเสียงเพลงข้อมูลสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจให้เป็นความมวลซื่นกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เอาละท่านผู้ฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือ

0: สู้ทำลายยาพื้นเมืองลาวบูฮันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
0: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าพ่อค้าสาวขายสาวเกษตรกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้บรรดาท่านพบพ่อแต่สิ่งดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันท่านผู้ฟังเข้าสู่แน่ๆจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเลยเนาะท่ามกลางอากาศบางเขตบางพื้นที่บางมื้อก็มีฝนตกแน่อากาศร้อนอบอ้าวแน่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนำกันเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเนาะบางครั้งนี่อาจจะเห็นหายหู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นทางขึ้นไปเหนือแดนลงไปใต้แน่ต้องกะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้เนาะโดยเฉพาะก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถถ้าว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวต้องมีความเกียมพร้อมเนาะผู้ที่เป็นซูเฟอร์รถนี้ก็ต้องได้เกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังต่อต้นรายการนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารานะฮู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นำมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจยังฮู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟ่นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า1

ห้อยสนิทสามารถไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะมองเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด
1: ท่านผู้ฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนาะก็อาจจะติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz อยู่บางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมรับฟังไปแล้วก็แจ้งมาได้เติมผลของการรับฟังเป็นใดสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองน้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและมื้อนี้โฆษกอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือสาหมั่งยอสาหมั่งยอนี่เหมาะสำหรับเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาเองเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมมิตรรายการสาหมั่งยอนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี้สะดวกดีขึ้นและนอกจากนั้นถามว่าผู้ใดที่มีปัญหาประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาลองเบิ่งเนาะตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดได้ดีช่วยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกตินอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเห็ดมื่นปีสาเห็ดมื่นปีนี้ ำหรับทานใดที่หู้สึกอิดเมื่อยห่างกายกินข้าวบ่แซ่บแน่บางคนนี่ก็ออกกำลังกายแล้วก็คือยังว่าอิดเมื่อยอยู่กินหยังก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับย้อนว่าห่างกายของเฮามีสารผิดในห่างกายก็อาจจะเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีบางครั้งหู้สึกอิดเมื่อยแน่วิ้นหัวแน่กินข้าวบ่แซ่บอดๆแอดๆแน่เนาะมิดรายการกินหยังก็บ่ซ่วงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำซาท่านผู้ฟังดื่มน้ำซานี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะโดยเฉพาะก็คือซาเฮ็ดหมื่นปีหลายคนนี่ก็ดื่มเป็นประจำดื่มตอนเช้าแน่ตอนสวยแน่ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกซาเฮ็ดหมื่นปีนี้จะสวยล้างสารพิษออกจากห่างกายปรับความสมดุลของห่างกายเมื่อดื่มน้ำซาแล้วสังเกตได้จะมีความแตกต่างก็คือจะเห็นหายเฮานอนหลับดีกินข้าวแซ่บนอกจากนั้นท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆก็คือจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความพองใสนี่ล่ะคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางสนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างค้าทั่วไปหรือว่ามิตรรายการที่หาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะ02055888228882แล้วก็83ตัวเด้อท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากไปจับจ่ายเลือกสมไส้เบิ่งสินค้าตัวจริงเลยก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

สามชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใช้แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไปเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วบอกตาโมเจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นําเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารณฮู้มาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากสาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แล้วท่านผู้ฟังทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวทั้งหมดนี้เป็นสินค้าปลอดสารเคมีผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้เศรษฐกิจมีความก้าวไก่ท่านผู้ฟังส่งเสริมนิยมสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการกระตุกสุขยู่สร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไก่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สมุนไพรหรือว่าอยากได้ประเภทซากาเฟหรือว่าอยากได้น้ำดื่มก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตา

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในหักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งก็7มื้อพบกัน7มื้อเนาะบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์6โมง30หา7โมงขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการของพวกเขาโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนบริการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้รายการพวกเขามีทั้งภาพทั้งเสียงภาพและแม่นสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนอลเรดิโอเสียงก็แม่นติดตามรับฟังได้ทาง2คลื่นคือคลื่นกลาง AM เนาะ AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อพักผ่อนทางราชการวันเสาร์วันที่23พฤษภาคม2026ก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีแผนล่าเป็นการออกไปเล่นไปเที่ยวไปหัวไปสวนไปยามพี่ยามน้องเดินทางแน่นอนมื้อนี้นะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวังฝนตกลงมาทางมื้อทางจื้นแน่โดยเฉพาะขึ้นภาคเหนือทางขดทางเลี้ยวเป็นเหวเป็นสูงสั้นก็ให้มีความระมัดระวังเนาะอย่าขาดสติต้องมีสติระวังตัวอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆหลายคนก็คงจะไปหัวไปส่วนกาเกียมปลูกต้นไม้เลยเด้เนาะฟ้าฝนสุนทรากระตกลงมาเด้เอาใจใส่เด้อในการกาเกียมสถานที่ปลูกเบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกแต่สำคัญแม่นปลูกแล้วต้องเอาใจใส่ในการบูรณะรักษาสำหรับข่าวๆในมื้อพักผ่อนคืนนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังข่าวเต็มอิฐกับแมนห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้จัดปาฐกถาเล่าคืนมูลเสื้อการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ที่ทงไห่หินเสียงขวงวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีรวมทั้งมูลเสื้อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วีรกรรมต้นคุกย่างพระสัจจันของบรรดาผู้นำพรรคและแนวรหัสศาสตร์วันที่24พฤษภาคือมื้ออื่นนี่แหละคันแม่นว่าหวนขึ้นไป66ปีก็แม่นมื้ออื่นนี่แหละแม่นมื้อที่บรรดาผู้นำพรรคและแนวรหัสศาสตร์ตูนคุกโพนเคงยางพัสจันทร์ครบรอบ66ปีซึ่งห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดประกาศคถาทั้ง2เหตุการณ์สำคัญในวันที่21พฤษภานี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจะมีสหายนางวงสมุทรอัลวันเลขากรพักหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสหายอินทปัญญาเขียววงประจันห้องเลขากรพักห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยคณะพักคณะกรมสมาชิกพักพนักงานรัฐกรหัวหน้าที่ห้องว่าการสำนักงานประเทศเนาะเข้าห่วมเนาะในทั่วหมดเลยแหละเนาะเพิ่นได้เข้าห่วมรับฟังและในพิธีพลโทแสงดวนสัญญราชเลขาคณะกรรมการพรรคประธานสภานักงานกองแห่งชาติลาวก็ได้ปาฐกถาส่งประวัติศาสตร์ซึ่งได้ยกเห็นสภาพการปิดล้อมของศัตรูปิดล้อมของพันที่2และของศัตรูรวมทั้งการพาวงปิดล้อมของพันที่2ในวันที่18พฤษภาคมหาวันที่2มิถุนายน1969ความหมายสำคัญและปัจจัยพื้นฐานของการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ในนั้นพลโทแสงนวลชัญญราชก็ยังยกเห็นสภาพการและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของบรรดาผู้นำพรรคและแนวราวหักซาดในระยะปี1957 59และแผนการตุนคุกการก้าเกียมตุนคุกพ้นเค้งของบรรดาผู้นำและสายเหตุการตุนคุกอย่างพระจันทร์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นการปฏิวัติได้อย่างปลอดภัยและในการจัดตั้งปาฐกถาส่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้เพื่อให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้มีความรับรู้และเห็นได้มูลเสื้ออันพิอาถานและความมหัศจรรย์อันสลัดสงสัยของการนำพรรคเฮาในการนำพาประชาชนลาวต่อสู้กู้ชาติในหมวกก่อนก็คือการนำพาซี่นำภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันนั่นเองอันนี้เป็นข่าวทิพย์ที่นำเสนอให้เพื่อนบรรยากาศได้ฟังห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดปาฐกถาหวนคืนบุญเสื้อ2วันประวัติศาสตร์คือวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2อยู่ทงไห่หินวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีแล้วก็วันวิริยกรรมตูนคุกยางพระสัจจันทร์ของ ผู้นำพรรคและแนวเล้าหักซักวันที่24พฤษภาปีนี้ครบรอบ66ปีส่วนพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการสร้างภาวะการเป็นผู้นำด้านเวียงงานสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าให้พนักงานองค์การอัยการประชาชนกระจัดขึ้นระหว่างวันที่22พฤษภานี้อยู่แขวงหลวงพะวางโดยการเป็นประธานของทานคำเพชรสมวรจิตรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็มีหัวหน้ากรมผู้ต่างหน้าจากบรรดาองค์การอัยการประชาชนแขวงหลวงน้ำท่าอุดมแสงหัวพันธ์กำมวลสวรรณเขตสารวันและจำปาสักพร้อมด้วยคณะผู้สอบโครงการและองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวเข้าร่วมและการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์ความรู้และเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญโครงการให้สำนักงานสามารถหันเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำด้านเวียงงานสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าโดยผู้เข้าร่วมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการกำหนดความเป็นมาของหัวบทกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหากำหนดการคาดคะเนตัวสิบัตรของโครงการและวางแผนด้านบุคลากรรวมทั้งงบประมาณและในโอกาสนี้ครับท่านคำเพชรสมบูรณ์จิตก็ได้มีทิศที่นำให้สำนักงานเอาใจใส่คนขั้วแลกเปลี่ยนบทเรียนนำผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในเวียกงานการสร้างโครงเข้มแข็งในการบริหารโครงการการวิเคราะห์และการนำใช้ผลการวิเคราะห์เขาในเวียกงานตัวจริงและสุดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากประมาณของสภาพรบโดยผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อลดพรและลบล้างอาชญากรรมสัตว์ป่าสากลหัวมือจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมโดย องค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงพะวางเป็นการยกระดับเรื่องงานสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นเปิดฝึกอบรมเป็นเหตุ3มื้อเนาะวันที่21 22อยู่ที่แขวงหลวงพะวางนั่นเองแล้ววันที่21พฤษภาคมนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านผู้ฟังก็ได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่และสุขโยบเรื่องงานกวดกาสุขภาพแรงงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจอยู่ในลาวแล้วกล่องประชุมครั้งนี้ก็ภายใต้การเป็นประธานของท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนคือจากคณะกรมผู้ต่างหน้าสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวศูนย์กลางสำนักงานประมาณลาวห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมทั่วนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเนาะบรรดาเมืองต่างๆบรรดาศูนย์กวดสุขภาพแรงงานที่รับอนุญาตพร้อมด้วยต่างหน้าบริษัทและธนาคารเข้าร่วมท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชก็มีความเห็นว่าความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานแม่นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาเซ็นสนธิสัญญาเลขที155ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานแล้วก็เลขที187ว่าด้วยครอบแผนงานความปลอดภัยและก็สุขภาพแรงงานเพื่อหันเป็นนิติกรรมและก็จะตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและอีกตามตัวเลขสถิติที่พ้นเด่นในระยะปี2021หา2025กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็สามารถสั่งรวมตัวเลขผู้ผ่านการกวดสุขภาพแรงงานได้ทั้งหมด 62,918 คนในนี้เป็นหญิง 3,510 คนแนวใดก็ตามตัวเลขนี้ก็ยังถือว่ามีน้อยหลายเมื่อเทียบใส่จำนวนผู้ออกแรงงานทั้งหมดในทั่วประเทศและเพื่อแนวใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียงงานแรงงานและสวัสดิการสังคมระยะ5ปี2026หา2030ทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้กำหนดคาดหมายสู่ส่วนและทิศทางแผนการในต่อหน้าเพิ่นกำหนดแม่นดังนี้เด้คือเป้าหมายการฝึกอบรมนี่แม่นสุ่มใส่ฝึกอบรมแล้วก็แต่งตั้งพนักงานหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานให้ได้300หัวหน่วยธุรกิจและเป้าหมายกวดสุขภาพสุขยู่หัวหน่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่และก็กลุ่มเสี่ยงอันตรายให้ได้รับการกวดสุขภาพแรงงานอย่างน้อยแม่น280หัวหน่วยส่วนว่าการปฏิบัติกฎหมายผู้แรงงานทุกคนในทั่วหัวหน่วยธุรกิจและโครงการต่างๆต้องได้รับการกวดสุขภาพประจำปีอย่างน้อย1ครั้งต่อปีการหูมือ3ฝ่ายก็เรียกร้องให้ผู้ช่วยเวียกผู้ประกอบการก็มีบริษัทหรือว่าธนาคารและผู้แรงงานเห็นได้ถึงความสำคัญของการกวดสุขภาพเพื่อลดผ่อนค่าใช้จ่ายระยะยาวใส่ใจระยะยาวกฎหมายก็ว่าแนวใดเจ็บเป็นได้เนาะจะเป็นกระบวนการที่เกิดแนวใดอุบัติเหตุแรงงานต่างๆมันก็ต้องได้ปิ่นปัวแล้วก็ป้องกันพยานอาชีพ ยกสูงคุณภาพศูนย์กวดบรรดาศูนย์กวดสุขภาพต้องได้รับอนุญาตต้องยกสูงคุณภาพเก็บกำไรรายงานตัวเลขอย่างเป็นระบบให้ภาครัฐอย่างเป็นปกติและตอนท้ายประธานกองประชุมคือท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชเพิ่นก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสภาการค้าทั้งกรรมบาลห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองบรรดาบริษัทธนาคารและศูนย์กวดสุขภาพแห่งงานจงพร้อมกันเอาใจใส่ผ่านขยายและเฮ็ดหน้าที่วิสาสวะของตนอย่างเข้มงวดเพื่อประกันให้เวียกงานความปลอดภัยและสุขภาพแห่งงานอยู่ในลาวนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในต่อหน้าอันนี้ก็แม่นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดกองประชุมเผยแพร่และสุขโยเวียกงานกวดกับสุขภาพแห่งงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจอยู่ในลาวนั่นเองขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามครับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับ7มื้อพบกัน7มื้อน้อง 6:30 น. หา 7:00 น. ปัจจุบันนี้พวกเขาได้ปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มันมีทั้งภาพทั้งเสียงก็เฮ็ดมานี่เกือบได้ฮอด10เดือนละเนาะฉะนั้นก็ต้องขอบใจนำเพื่อนมิตรรายการหลายท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาแล้วก็ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาพวกเขาก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้แก่พวกเขานั้นจะนำเอามาปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์นี้ให้มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระแล้วก็ให้ชมกับซื้อรายการแท้ๆเนาะข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอข่าวก็ต้องทันเหตุการณ์เนาะอันนี้พวกเขาต้องขอบใจมาณโอกาสนี้ก็เป็นหวังว่าคงจะสืบต่อได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำคิดคำเห็นจากทุกๆท่านในอนาคตเติมอีกเพื่อให้พวกเขาได้นำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้นไปอีกคราวนึงคราวนี้แมนทั้งกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจก็ได้สมทบกับกลุ่มพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้มอบตัวผู้ถูกหาหลอกลวงทางโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละสัญชาติไทยจำนวน307คนยิง170คนให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทย1นครเวียงจันทน์หนองคายก็มีพันเอกทองเวียงไซยะจันทร์รองหัวหน้ากลุ่มตำรวจเศรษฐกิจและพันเอกกฤษดากรกินเกษรห้องผู้บังคับการกวดค้นเข้าออกเมือง4เนาะของไทยพร้อมด้วยคณะผู้สอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมและผู้ถูกหาที่ถูกส่งตัวกลับคืนประเทศครั้งนี้แม้นถูกกักตัวได้ในวันที่11พฤษภาคม2026อยู่นครเวียงจันทน์ซึ่งได้ให้บริการตอบแซดเว็บพนันออนไลน์จำนวน251คนหญิง112คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้ก่อนในการเคลื่อนไหวกระทำผิดประกอบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก155เครื่องจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ3จอเคสความจำคอม9เครื่องโทรศัพท์มือถือ419หน่วยและในวันที่12พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวได้อยู่สถานพักเซาแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์และอีก56คนหญิง28คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดตอบแซดเว็บพนันออนไลน์มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ256จอและโทรศัพท์มือถือ56หน่วยการกระทำผิดของพวกเกี่ยวมันผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวเป็นต้นมันผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในสถานดินการพนันที่ต้องห้ามนั่นเองโอ้สมเสยเจ้าหน้าที่เด้อนี่เด้อสมเสยหลายจับได้เป็นจำนวนหลายบ่ได้นี่นะเนาะอันนี้สมเสยหลายๆเจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องวักการกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยและผู้ที่กระทำผิดหลอกลวงทางโทรคมแก๊งคอลเซ็นเตอร์และจำนวน307คนเป็นหญิง170คนในสัญชาติไทยบ่ได้อ๋อสมเสยหลายๆอันนี้นะเฮ็ดให้ปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมนี่ลดลงอีกแล้วเนาะสมเสยเจ้าหน้าที่ตำรวจของพวกเราไปเบิ่งข่าวทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ดำเนินการยอดวัคซีนโปลิโอและวัคซีนป้องกันโปลิโอเด้มันเป็นวัคซีนโปลิโอเลยเนาะคันวัคซีนโปลิโอยอดแล้วก็เป็นโปลิโอเลยอันนี้มันวัคซีนป้องกันโปลิโอพยาธิเปียรอยแล้วเนี่ยกับวัคซีนกันพยาธิบักแดงให้เด็กน้อยอายุรุ่ม5ปีอยู่แขวงเวียงจันทน์โดยได้กำหนดจุดให้บริการทั้งหมด741จุดประกอบมีจุดคงที่62จุดจุดเคลื่อนที่ไปกับ659จุดและจุดเคลื่อนที่นอนแฮมคืน20จุดนอนแฮมคืนก็หมายความว่าอะไรเนี่ยเขตห้องไกลซอกลีกนั่นแหละตัวที่ไปฮอดก็โอ้ยากหลายเส้นทางก็ได้เนาะอันนี้ก็เคยลงไปเก็บกำข่าวนำเจ้าหน้าที่เพิ่นไปหยอดยาซักยากันพยาธิโอ้ไปแต่ละบ้านนี่อันนั้นแม่นยุ่งยากหลาย สนันบรรจุนอนแฮมคืนในซาวจุดประกอบมี72ทีมแพทย์ที่ได้ลงให้บริการอยู่ตามบ้านต่างๆในทั่วแขวงโดยแม่นพนักงานแพทย์หมอทั้งหมด216คนการลงเคลื่อนไหวอยู่ขันบ้านนอกนี้ก็มีอาสาสมัครขันบ้าน741คนเป็นผู้ช่วยทีมแพทย์หมอในการค้นหากลุ่มเด็กเป้าหมายสำหรับการบริการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือว่าเปี้ยลอยนี้มันกำหนดอยู่11เมืองทั่วแขวงเวียงจันทน์มีกลุ่มเด็กน้อยแต่59เดือนมีจำนวนทั้งหมดในเป้าหมายนี่มัน45,834 คนผ่านการประตรวจจริงรอบที่1เริ่มแต่วันที่2มีนาปีนี้ปฏิบัติได้46,126คนและรอบที่2เริ่มแต่วันที่27เมษายนวันที่10พฤษภาคมนี้ปฏิบัติได้47,158 คนและการบริการซักวัคซีนป้องกันพยาธิหมากแดงน้อยหมากแดงใหญ่นี่แหละอยู่3เมืองของแขวงเวียงจันทน์คือพลหงกา4เมืองเวียงคำก็มีกลุ่มเด็กน้อยเป้าหมาย959เดือนมีจำนวนทั้งหมดแม่น 14,63 คนสามารถปฏิบัติได้ 13,384 คนดร.นางวันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ก็ให้สัมภาษณ์ในวันที่3พฤษภาคมนี้ว่าผลสำเร็จที่ญาติมาได้ก็ย้อนกันน้ำทุกขันเอาใจใส่น้ำพานซี่น้ำและเห็นได้ความสำคัญของงานหยอดยาและซักยาป้องกันพยาธิทุกแขนงการอ้อมข้างแขวงขั้นเมืองขั้นบ้านจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าการปกครองให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างเป็นขบวนบรรดาเมืองก็มีความเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรอุปกรณ์ทับใส่ต่างๆและก็มีข้อมูลบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอยู่แต่ละบ้านอย่างละเอียดทีมงานแพทย์หมอทุกขั้นก็ได้เอาใจใส่ลงเคลื่อนไหวให้การบริการอย่างทั่วถึงแล้วก็อำนาจการปกครองหรือว่าองค์การปกครองท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาสาสมัครขันบ้านได้ประกอบส่วนนำพาแพทย์หมอลงค้นหากลุ่มเด็กน้อยเป้าหมายที่พลาดโอกาสอยู่แต่หลังคางานของแต่ละบ้านสำหรับแผนการในตอนหน้านี้ท่านดร.นางวันเพ็งพันธนาลัยเพิ่นก็ได้ฮู้ตื่นว่าจะประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งมหาชนเป็นต้นกับแม่นสะพานแม่ยิ่งแนวรับสั่งซาดโฆษณาบ่มผมขั้นแขวงขั้นเมืององค์การปกครองท้องถิ่นขั้นบ้านเพื่อขอการร่วมมือสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิและก็ซักยาฮอบปกติสืบต่อให้การบริการซักยากับพยาธิฮอบปกติสามารถป้องกันได้10พยาธิให้บริการซักยากับพยาธิอยู่จุดคงที่ของหมอแขวงหมอเมืองสุขสาราทุกแห่งอาทิตย์ละ1ครั้งให้การบริการซักยากับพยาธิฮอบปกติของแต่ละเมืองของทุกๆเดือนอยู่แต่ละบ้านเริ่มแต่วันที่3หาวันที่15ของแต่ละเดือนดร.นางวันเพ็งพัฒนาลัยให้ฮู้อีกว่านอกจากการซักยาและยอดยาวัคซีนแล้วก็ต่อสภาพปัจจุบันเมก้าข่าวสู่ฤดูฝนแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องการเตรียมความพร้อมป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิระบาดในฤดูฝนโดยเฉพาะพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกนี่แหละเนาะในปัจจุบันก็แม่นจัดทีมแพทย์หมอลงโฆษณาสุขศึกษาให้ความรู้ประชาชนวิธีการป้องกันทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายเพื่อบ่ให้เกิดพยาธิไข้เลือดออกเด็ดแต่ละปีก็ฤดูฝนมาแล้วมาแล้วแหละพยาธิไข้เลือดออกนะฉะนั้นก็เอาใจใส่เนาะผู้ใดมีลูกเล็กเด็กแดงตอนนอนตอนกลางเว้นแน่ก็ให้มีแนวงวมเพิ่นนั่นแหละแนวงวมไว้มีมุ้งและกางมุ้งเป็นอย่างดีนะอยู่ทั้งเขตนอกก็ได้เนาะทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายประเภทกระโปงกระป๋องเก่าอย่างที่รถเก่าที่ทิ่มสู้สะซ้ายไปแหละเนาะจะใจใส่ไปเก็บเมียนทิ่มเพราะว่ามันง่ายขึ้นมาแล้วเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ไปขังอยู่หันเป็นบอลออกแม่แพ้ลูกแพ้พันธุ์ของยุงลายเนาะเกิดมันหนอนน้ำบอลแมนบอลแพ้พันธุ์ของหนอนน้ำเด้อจะเข้าใจผิดได้หนอนน้ำก็เป็นลูกของยุงลายอะไรเนาะเป็นบอลแพ้พันธุ์ของยุงลายที่น้ำเอาไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาในแต่ละปีนี่พวกเฮาบ่ฮู้ดอกอยู่บ้านอยู่งานว่ามันระบาดจำได๋สำหรับไข้เลือดออกต้องไปเบิ่งอยู่ห้องหมออยู่ตามสถิติห้องหมอแต่ละเมืองแต่ละแขวงโอ้ยเป็นจำนวนหลายอีหลีเนาะไปทั้งสารวัตรบ้านนี้พิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการเซาสบทานที่ดินลัดอยู่บ้านเขม่าและบ้านดงมอนเมืองวาปีแขวงสารวันเพื่อปลูกกาแฟหมากเขี้ยวหมากมงหิมพานต์และหมากไม้อื่นๆเพื่อจำหน่ายภายในส่งออกต่างประเทศเป็นขั้นเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้การเซาหรือสัมปทานที่ดินของรัฐเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นต้นเพื่อเปลี่ยนดินลัดให้กลายเป็นสถานการผลิตกสิกรรมขนาดใหญ่ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของเมืองก็คือของแขวงให้เติบใหญ่ทางได้ขออนุญาตเข้ากวดกาคุณภาพของดินสภาพดินฟ้าอากาศแรงน้ำและด้านผลกระทบต่างๆก่อนจะมีการเซ็นสัญญาสัมปทานในขั้นตอนต่อไป ครงการนี้จุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าศึกษาความเหมาะสมในการนำใช้เนื้อที่ดินโดยเฉพาะเป็นดินของรัฐนี่แหละเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นต้นกาแฟหมากเขี้ยวหมากเขี้ยวนี่ก็สิฮู้ได้เนาะผู้เฒ่าเอามาใส่เขี้ยวหมากนะแล้วก็หมากม่วงหิมพานต์และหมากไม้อื่นโดยเบื้องต้นเป็นเส้นเน้นใส่ผลิตเพื่อสนองและก็จำหน่ายภายในประเทศและก้าวไปสู่การยกระดับเพื่อส่งออกหมากไม้ไปต่างประเทศโครงการนี้จะสร้างเงื่อนไขประชาชนในเขตท้องถิ่นมีเวียกเขตงานทำถ้าผลการศึกษาสำรวจผ่านและได้รับการจัดตั้งปฏิบัติก็จะเป็นเงื่อนไขสร้างรายได้จากการเป็นแรงงานหรือว่าการร่วมมือปลูกช่วยลดภาระการยกย้ายแรงงานการเคลื่อนย้ายแรงงานไปบนอื่นเนาะไปเอาแรงงานอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายและแห้งบกวันอันนี้นะซึ่งเริ่มลงมือสำรวจนับแต่เมื่อลงลายเซ็นบทบันทึกเป็นต้นไปกำหนดระยะ6เดือนและพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่แขวงสละวันระหว่างองค์การปกครองแขวงต่างนาโดยทานนางวิไลพรด้วงปัญญาห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงทานวิไลศักดิ์พรมผักดีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานธินกรแสงอุทัยประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวาปีและฝ่ายบริษัทเซ็นโดยทานโฮจองเฮียนประธานบริษัทลาเวียดคิวที่จำกัดผู้เดียวทานเหงียนเวียดแองประธานบริษัทลาเวียด HN จำกัดผู้เดียวโดยการให้เกียรติของความของทานประดื่มพรสุนทนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเขาห่วงเป็นสักขีพิญญานั่นเองอันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งแขวงสละวันก็ได้อนุมัติให้2บริษัทสำรวจความเป็นไปได้ในการปลูกให้ไม่ให้มากเลยแหละในการเซาเนื้อที่ดินรัดอยู่บ้านเขมาและบ้านดงมอนเมืองวาปีแขวงสละวันเนาะอีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคมนี้ทีมงานภาคสนามของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติประจำแขวงอัตปือโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัทเทสทาเทคได้สำเร็จการทำลายระเบิดใหญ่ประเภท MK82 น้ำหนัก500ปอนด์หรือประมาณลายกว่า206กิโลกรัมจำนวน3หน่วยอยู่บ้านวงละครเมืองภูวงแขวงอัตปือและก่อนหน้านี้ระเบิดจำนวนนี้ได้ถูกค้นพบอยู่ในส่วนบรรต้นของทานฮัตซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและประชาชนบ้านวงละครและภายหลังองค์การลงสำรวจพิสูจน์ประเภทระเบิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดนี่แหละก็ได้วางแผนทำลายและทีมงานคณะกรรมการเก็บกู้ระเบิดประจำแขวงกระตปื้อก็ได้ประสานส่วนพบกับองค์การปกครองท้องถิ่นและแจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อการทำลายระเบิดครั้งนี้และผ่านการประเมินทางด้านวิชาการในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ชุมชนทีมงานภาคสนามก็ได้เคลื่อนย้ายระเบิดออกจากจุดพบเห็นเพื่อนำไปทำลายอยู่จุดที่มีความปลอดภัยห่างออกจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเนาะซึ่งการทำลายครั้งนี้มันดำเนินไปด้วยดีโดยนำใช้เทคนิคการทำลายแบบแห้งต่ำและสำเร็จสุดลวงไปด้วยตามเทคนิควิชาการมีความปลอดภัยทุกประการอันนี้ก็แม่น อีกข่าวนึงเนาะเป็นการทำลายระเบิดที่ตกข้างในปังสงครามยูราวแหละโอ้ยูราวนี่มันได้รับผลกระทบนักจากระเบิดตกข้างที่ฝั่งดินมาแต่ปังสงครามพวกนั้นเนาะได้ถูกทิ่มระเบิดใส่นี่โอ้จำนวนหลายอีหลีโดยเฉพาะมันระเบิดประเภทระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้แหละเนาะนี่ตกข้างอันนี้มันระเบิดใหญ่ได้นี่ MK82 นี่น้ำหนักลายกว่า226กิโลกรัมพวกนั้นเนาะเอากระสุนเซอร์เจ้าหน้าที่ภาคสนามอยู่ทางแขวงอัตปือเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดก็ได้เวลาก็ยังเหลือบลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซกองประสมสุขนิวยังงานกวดกับผักกวดการัดหอบด้านประจำปี2016ของกองประสาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้อยู่สโมสรกองประสาการป้องกันความสงบแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: พันเอกบุญพิงสันทราพรหองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้รายงานสภาพโดยโย่ให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะพักคณะบัญชาคณะกวดกาแต่ละคันได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติกองประชุมใหญ่คำสั่งของคณะพักแต่ละคันเห็นว่าหลายหน่วยพักได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางเพจนโยบายมติคำสั่งและกฎระเบียบของพักอย่างครบถ้วนกวดกาปรับปรุงการจัดตั้งและการก่อสร้างผักก่อสร้างกำลังติดพันกับการก่อสร้างหน่วยผักปลอดไซเค็มแข็งนักแน่นให้หันเข้าสู่คุณภาพเป็นเก่าๆจากนั้นได้มีการโจจีมประกอบความคิดคำเห็นเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับ เวียกงานกวดกาผักกวดกาหลัดของกำลังป้องกันความสงบแขวงอุดมไซให้มีความนักแน่นและพ้นเด่นยิ่งขึ้นตอนท้ายของกองประสมทานวลีจือดอยิงอย่างใดโอ้ลมเน้นนักให้คณะผักคณะบรรซาจงเพิ่มทวีนำพาซี่นำต่อกับเรียกงานกวดกาผักกวดกาหลัดติดพันกับการเคลื่อนไหวป้องกันกำลังอย่างแข็งแรงสุ่มใส่แก้ไขปัญหาโครงข้างให้ก้าวไปสู่การหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าผู้จำแนกมิตรสัตว์ดูอย่างจะแจ้งเพิ่มทวีเวียกงานการเมืองแนวคิดให้เป็นปกติต่อเนื่องเพิ่มทวีความสามัคคีภายในอย่างนักแน่นสืบต่อสร้างหน่วยผักปลอดใส่เข้มแข็งนักแน่นอย่างบ่หยุดยั้งน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากอุดมไซพวกเขาไปทางเสกองพิธีประกาศสร้างตั้ง3ตาแสงของเมืองลำมามแขวงเสกองคือตาแสงเวียงท้องตาแสงตุ๋ยตาแสงองแก้วจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภานี้ที่สโมสรของเมืองลำมามเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวของของความนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
2: ท่านนางคันธรีวัลละเบื่อมห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการสร้างตั้งตาแสงเวียงท้องขึ้นกับองค์การปกครองเมืองละมามแขวงเสกองซึ่งกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงเวียงทองประกอบมี14บ้านคือบ้านฮองไหลบ้านโน่นน้องว่าบ้านโพนบ้านน้องบงบ้านติ่วบ้านแบงบ้านแกงหลวงบ้านนางยองบ้านปากปูนบ้านปากกระยองบ้านสองคอนบ้านปะหึ่งบ้านตะนึมบ้านทำเด้งใหม่และกำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองอยู่บ้านโพนตาแสงตุยประกอบมี6บ้านคือบ้านตุยดานบ้านหวยอาวังสางบ้านนำเฮียงบ้านกระสังกลางบ้านปะออบ้านปากทนและกำหนดที่ตั้งสำนักงานตาแสงอยู่บ้านกระสังกลางตาแสงองแก้วประกอบมี8บ้านคือบ้านจวีกบ้านตอกองแก้วบ้านปะหึงบ้านจะนำบ้านพลไพบ้านตะอุ่นบ้านนาเวอร์บ้านไก่เงงและกำหนดที่ตั้งสำนักงานตาแสงอยู่บ้านตอกองแก้วจากนั้นได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำผักแขวงว่าด้วยอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะผักหากทานทั้ง3ตาแสงตื่มอีกโอกาสเดียวกันนี้ท่านสมเด็จสารีโพธิ์ห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองละมามได้ผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยแต่งตั้งประธานและห้องประธาน3ตาแสงในนี้เพชรพรพรหมสอนนักข่าวแขวงเสกองรายงาน
0: ขอบใจนักข่าวแขวงเสกองรายงานข่าวนี้ฮู้เป็นข่าวสุดท้ายเนาะข่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไซสมบูรณ์แผนกยุติธรรมแขวงไซสมบูรณ์ลงเผยแพร่กฎหมายอยู่ค่ายคุ้มขังด้านสั่งกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงในวันที่3พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของของห่วมนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
3: ในพิธีคณะฮาพิโซบได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลและรัฐบัญญัติของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยการให้อภัยโทษทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ผู้ถูกตัดสางอยู่ค่ายคุมขังได้เข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดต่อกฎหมายคดีการดำเนินคดีหลักการเงื่อนไขการร้องขออภัยโทษและการปล่อยตัวเพื่อเนใส่จัดตั้งปฏิบัติฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นคนดีมีเงื่อนไขครบถ้วนตามการให้อภัยโทษลดพ้นโทษและปล่อยตัวท้ายนี้ท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์ได้มีคำเห็นโอรมซึ่งท่านได้เฮียงฮ้องมายังผู้ถูกดัดสร้างทุกคนจงมีความคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงอดทนเชื่อมั่นต่อพ่อแม่พี่น้องการจัดตั้งผักหลัดรักษาความสามัคคีภายในและปฏิบัติกฎระเบียบของค่ายคุมขังดัดสร้างอย่างเข้มงวดบ่ให้มีอคติบ่ดีต่อพ่อแม่พี่น้องและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งตั้งใจฝึกฝนล่อหลอมตนเองเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่ที่ดีกว่าเก่าให้ได้รับเงื่อนไขตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการอภัยโทษคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
0: ขอบใจนำคำมั่นเพียงพิลานักข่าวอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์รายงานข่าวไอ้ฮู้ต้องขอบใจนำเพื่อนมีรายการหลายๆที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์มาโดยตลอดแล้วก็ขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดเสียงรายการข่าวตำรวจการให้เพื่อนบริการอยู่ท้องถิ่นของทางที่เราฟังอย่างทั่วถึงกันมาฮอนนี่เวลารายการแก่ใกล้จะหมดลงแล้วอวยไซพรแก่ทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการมวนซื่นกับมือพักพรคืนเดียวนี้วันเสาร์เนาะมือนี้ก็ฝากไว้รักษาสุขภาพมีสติระวังตัวในการเดินทางไปมาปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตำรวจการทุกคนลาไปก่อนสบายดีThank you.
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร